0: การระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
1: เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัดฉีดซะทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
0: ด้านนายปานเทพผัวพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมของคณะทำงานนัดแรกโดยจะประชุมทั้งหมด4ครั้งซึ่งการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาแล้ว
3: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาว่าขณะนี้ได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งตามวาระที่ทราบกำหนดการล่วงหน้าโดยเน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นทิศทางเดียวกันเพื่อลดข้อผิดพลาดและรองรับประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยต้องใช้บุคลากรจำนวนมากแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของเจ้าหน้าที่กทม.ที่มีความเชี่ยวชาญส่วนเรื่องบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นยืนยันว่ามีระบบป้องกันการปลอมแปลงและมาตรการตรวจสอบพิรัดกุมแม้จะไม่มีระบบ QR code เหมือนการเลือกตั้งส.ส.แต่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นขั้วบัตรในทุกกรณีสำหรับประเด็นความกังวลเรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นส่วนใหญ่เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้จึงได้จัดอบรมล่วงหน้ากว่า1เดือนโดยกำชับให้ประธานหน่วยเลือกตั้งต้องแม่นยำในกฎระเบียบอย่างไรก็ตามกกต.ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครอย่างใกล้ชิดทั้งการลงพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบสิ่งผิดปกติ
4: ตั้งเป้าไว้ว่าไม่อยากให้ผิดพลาดเลยก็มีความมั่นใจทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับพยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดกทม.เองก็มีบุคลากรนะซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไร
3: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของกกต.คือการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมและมีประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดกระบวนการเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ศึกษาเพื่อกำหนดโรคไวรัสหันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายหลังพบมีความรุนแรงอัตราป่วยสูงเกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศขณะที่ไทยยังไม่พบการระบาดภายในประเทศ
6: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569วันนี้โดยกล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาหาแนวทางรองรับสถานการณ์ไวรัสหันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้มอบให้กรมควบคุมโรคประสานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และจัดทำการประเมินความเสี่ยงข้อเสนอทางวิชาการตลอดจนเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังห้องปฏิบัติการแนวทางตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการสื่อสารความเสี่ยงต่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและทันต่อสถานการณ์เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำจากสัตว์สู่คนที่มีความรุนแรงสูงคือมีอาการปอดอักเสบหายใจล้มเหลวและไตวายเฉียบพลันมีอัตราป่วยตายสูงประมาณร้อยละ30-40มีรายงานการแพร่ระหว่างคนในบางสายพันธุ์เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศยังไม่มีการรักษาเฉพาะและไม่มีวัคซีนใช้แพร่หลายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยยังไม่พบการในประเทศแต่มีมาตรการที่ดำเนินการแล้วคือการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้เข้มงวดเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่ที่มีรายงานโรคประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดระบบเฝ้าระวังภายในประเทศได้แจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคเน้นผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงยืนยันไทยมีศักยภาพรองรับการตรวจวินิจฉัยไวรัสฮันตาการสื่อสารความเสี่ยงสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องย้ำว่าโรคนี้ไม่ได้แพร่ติดต่อง่ายเหมือนกับโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่นฤมลอุดมพรรายงาน
2: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาทวันที่12พฤษภาคมนี้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตาลจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ขอให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธกส.อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณี
5: หลังปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากรัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยและปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ในการเป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ซึ่งรัฐบาลหวังจะยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านค่าน้ำมันเชื้อเพลิงชุดสินค้าเริ่มต้นและระบบสนับสนุนการจำหน่ายโดยแบ่งตามประเภทรถได้แก่รถยนต์สนับสนุนค่าน้ำมัน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานยนต์250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ในชุมชนระบบออเดอร์สินค้าล่วงหน้าหรือพรีออเดอร์ผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสช.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปสช.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพุทธวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าบรรดาผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านนอกจากนี้บรรดาผู้นำอาเซียนยังเรียกร้องให้มีการให้สัตยาบันข้อตกลงว่าด้วยการความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียนหรือ APSA โดยเร็วที่สุดซึ่งเป็นกลไกระดับภูมิภาคที่มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานและคุ้มครองประเทศสมาชิกของอาเซียน
13: สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC โจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอารักชีมองว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเลือกใช้กำลังทางทหารต่ออิหร่านแทนที่กระบวนการแก้ไขปัญหาทางการทูตขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประณามว่าการที่สหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันชนิดอาชีพชาย M25 รายการ IGF Men World Tennis Tour สัปดาห์ที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศกสิทธิ์สำเร็จกับภวิศ สอนหลักทรัพย์2นักเทนนิสหนุ่มไทยช่วยกันโหดเอาชนะคู่มือวางอันดับ1ของรายการชาวแบรี่จากไอร์แลนด์กับโจชัวชาวตันจากออสเตรเลียได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-3และ6-4ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านชนิดอาชีพหญิง W15หญิงเดียวรอบก่อนรองชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชานเดชซึ่งเป็นมือวางอันดับ1หัวชนะนาโฮซาโตะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่น2-0เซต7-6ไทเบรก7-4และ7-5เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเอริกะเซมะมือวางอันดับ4จากญี่ปุ่นขณะที่กมลวรรณยอดเพชรหัวชนะอีคยองซอจากเกาหลีใต้เจ้าของแชมป์สัปดาห์แรก2-1เซต6-0 4-6และ6-3ผ่านเข้าไปตัดเชือกกับหลิวหยูฮั่นจากจีน สนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการ3พิษณุโลกครับที่รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดพิษณุโลก F1 เทพชัยยาอุ่นหนูโชว์ความแม่นยำเอาชนะรุ่นน้องติมการชัดพงนาสา 4-2 เฟรม F1 ผ่านรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปเจอกับแจ็คสระบุรีเดชวัฒน์พุ่มแจ้งดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจพร้อมด้วยนายแพทย์ประกรณ์ตุงค้าเสรีรักรองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LGแข่งขันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยสนามนี้นับเป็นสนามวิ่ง10กิโลเมตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยชูคอนเซปต์สนามสายทำเวลาบนเส้นทางแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่เหมือนใครสำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนผู้สนใจดูข้อมูลการสมัครแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebookก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชน Press Center ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมที่ห้องแกรนด์บอลรูม8โรงแรมบรรจงบุรีทั้งนี้ศูนย์สื่อมวลชนจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสุราษฎร์ธานีเกมไปสู่ประชาชนทั่วประเทศสหพันธ์แบดมินตันโลก WAF ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการให้ประเทศอียิปต์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก WAF World Junior Championship 2026แทนที่อินโดนีเซียที่ตัดสินใจสละสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้โดยจะใช้คาริโออินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมณกรุงไคโรเป็นสังเวียนหลักในการชิงชัยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
13: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่8บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35
15: 1นาทีกับกปท.
13: อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ารกร้างรกเรื้อคำว่ารกร้างประกอบด้วยคำว่ารกกับคำว่าร้างคำว่ารกมีความหมายว่ากระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างบ้านรกหญ้ารกป่ารกคำว่าร้างหมายถึงถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้อาศัยไม่มีผู้ดูแลหลังจากเป็นสถานที่ที่เคยมีคนอยู่อาศัยอย่างบ้านร้างเมืองร้างเมื่อใช้รวมกันเป็นรกร้างมีความหมายว่ารกเพราะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์เช่นเขาซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งแต่ไม่ได้ไปดูนานแล้วจึงเป็นที่รกร้างคำว่าเรื้อมีความหมายว่าทิ้งเป็นเวลานานเช่นฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเสียนานเลยเรื้อไปพูดไม่ค่อยออกคำว่ารกเรื้อหมายถึงรกมากเพราะถูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลนานมากแล้วเช่นในสวนที่รกเรื้อมักพบสัตว์ร้ายแอบอาศัยอยู
9: ่ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่1เชื่อกันว่าต้นกำเนิดชามาจากประเทศจีนคำว่าชาสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากภาษาจีนกลางคือคำว่าฉาซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อมีการค้นพบชาส่วนคำว่าทีในภาษาอังกฤษมาจากคำในภาษาฮกเกี้ยนในบนทนฝูเจี้ยนซึ่งเรียกชาว่าเต๋มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาพอสรุปได้3ตำนานได้แก่ตำนานที่1สันนิษฐานว่าชามีต้นกำเนิดเมื่อประมาณ 2,737 ปีก่อนคริสต์ศักราชในระหว่างที่จักรพรรดิเซินหนงส่งต้มน้ำอยู่ใต้ต้นชามีใบชาปลิวตกลงมาในหม้อต้มน้ำเมื่อส่งลองชิมดูพบว่าน้ำนั้นมีรสชาติหอมดี ดื่มแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยพระองค์จึงได้เผยแพร่การดื่มชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
13: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือพายุฤดูร้อนและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูฝนค่ะ
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
19: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับช่วงเดือนนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจเกิดพายุฤดูร้อนบางพื้นที่เป็นสัญญาณที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวโดยในช่วงรอยต่อสำคัญนี้ระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีมาตรการอะไรเพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรมีความพร้อมในการรับมือภัยธรรมชาติติดตามเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านรองณัฐวุฒิครับ
20: สวัสดีครับ
3: ครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่สม่ำเสมอจากภาพจำลองสภาพอากาศล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแต่งเต็มตัวในช่วงไหนของเดือนพฤษภาคมครับ
20: ตอนนี้เรากำลังประเมินอยู่นะครับซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่เริ่มจะบ่งบอกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเช่นฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่6ยาวถึงวันที่18 19 20เลยยาวตลอดช่วงเลยครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนจะเริ่มในภาคใต้ค่อนข้างเยอะในช่วงแรกนะครับแล้วก็ขยับมาภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือนะครับก็ฝนก็จะกระจายตัวทั้งประเทศนะครับแต่สิ่งที่ยังประเมินอยู่ตอนนี้คือเรื่องของลมนะครับลมระดับล่างเนี่ยเริ่มมาเป็นลมนั่นเซาถึงเซาเวสซึ่งเป็นไปตามแพทเทิร์นที่จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับแต่ลมระดับบนนะฮะยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังสวิงอยู่นะครับซึ่งก็ถ้าอยู่ใน

0: ลายปัจจัยตัวนี้ทำให้ส่งผลให้มีฝนกระจายตัวเพิ่มขึ้นฮะรวมถึงในช่วงของประมาณวันที่16ถึง20จะมีพายุไซโคลนก่อตัวทางด้านอันดามันนะครับซึ่งก็จะทำให้ลมเซาเวสมีกำลังแรงขึ้นพายุเนี่ยมันก็จะรวมตัวความชื้นนะความชื้นก็จะถูกพัดเข้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น
1: ครับ
0: ฝนก็จะกระจายตัวทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักนะครับในพื้นที่เหล่านี้เป็นพิเศษเพิ่มเติมนะครับซึ่งกรมก็จะเปิดวอลลุ่มนะฮะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ
1: ครับขณะนี้นะครับโลกกำลังจับตามองการเปลี่ยนผ่านจากปรากฏการณ์เอลนินโยสู่ลานินญาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เราจะเริ่มเห็นสัญญาณความผิดปกติของปริมาณฝนหรือความถี่ของพายุที่จะเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงต้นฤดูยังไงบ้างครับ
0: ปรากฏการณ์เอลนินโยเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์ที่แรงจริงๆเนี่ยจะอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหาไปแล้วนะครับซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงฝนที่ช่วงนะฮะก็อาจจะทำให้ฝนเนี่ยปริมาณซึ่งฝนตกที่ตกเนี่ยอาจจะต่ำกว่าค่าปกติไปพอสมควรเลยนะครับแต่ช่วงต้นฝนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของเปลี่ยนผ่านจากนิวทรอลนะฮะไปอยู่สู่ของเอลนีโญนะครับจะเห็นว่าต้นฤดูเนี่ยก็ยังมีฝนที่ตกกระจายตัวนะครับที่ตกค่าฝนที่ตกเนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยสูงกว่าค่าปกติด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งการตกของฝนจะมีมากในช่วงนี้รวมถึงภาคกลางภาคเหนือที่ผมเรียนว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีอิทธิพลจากตัวไซโคลนเข้ามานะครับซึ่งปัจจัยของเอลนีโญและลานีญาเนี่ยเขาไม่ได้มองปัจจัยในเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นในการเกิดของพายุหมุนเขตร้อนหรือการเกิดของพายุไซโคลนทางฝั่งตะวันตกของประเทศเนี่ยในอันดามันเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมที่จะทำให้ฝนเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเกณฑ์ปกติได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลดีว่าในช่วงต้นฤดูเนี่ยปริมาณน้ำฝนก็จะอย่ามากกว่าปกติด้วยปัจจัยทั้งเรื่องด้านตัวพายุที่เข้าจะมาเติมน้ำในพื้นที่ของประเทศไทยมากขึ้นได้ด้วยครับ
1: ในช่วงนี้ยังมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบ่อยครั้งทางกรมอุตุเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาแจ้งเตือนประชาชนในระดับพื้นที่ให้แม่นยำและรวดเร็วยังไงบ้างครับ
0: จริงๆเรามีตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะฐานท่านประชาชนเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลได้ตัวเองเลยฮะว่าตัวการเกิดของพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนตัวไปทางไหนเคลื่อนตัวมาเข้าหาบ้านของที่ท่านอยู่หรือไม่เข้ามาถึงบริเวณที่ท่านอยู่หรือไม่นะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้เราเป็นข้อมูลที่เป็นเกือบเรียลไทม์ประชาชนสามารถที่จะมอนิเตอร์ริงข้อมูลตรงนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งก็จะประเมินเบื้องต้นเลยว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงที่เกิดจะเกิดพายุฤดูร้อนเนี่ยเข้ามาหาในพื้นที่คุณหรือไม่นะครับซึ่งส่วนนี้จะเป็นตัวเสริมที่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะประเมินนะครับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยจากตัวของท่านเองได้นะครับของภาครัฐเองนะครับของส่วนกลางเนี่ยก็จะมองในภาพรวมนะครับเช่นดูข้อมูลจากดาวเทียมนะฮะว่ามันจะมีกลุ่มฝนเนี่ยกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาในภาคนั้นภาคนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปให้ในเบื้องต้นเป็นล่วงหน้าไปนะครับแต่ระยะเวลาสั้นๆเนี่ยประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการที่จะประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตเชิญชวนแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมสุริยานะครับที่มีข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศที่เป็นเกือบเรียลไทม์นะฮะตัวนั้นจะเป็นตัวอัปเดตได้ว่าตอนนี้ฝนอยู่ตรงไหนกันแน่ท่านอยู่ตรงนั้นมีความเสี่ยงที่จะมีการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนไปหาท่านหรือไม่ครับส่วนนี้สามารถประเมินได้ตัวเองได้ครับ
1: ครับแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับแต่ว่าเกษตรกรมักจะกังวลในเรื่องของภาวะฝนทิ้งช่วงทางกรมอุตุได้มีการประเมินหรือว่ามีข้อแนะนำอย่างไรในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานบ้างครับ
0: ก็อาจจะต้องสิ่งที่ต้องเตรียมการนะครับคือต้นฝนเนี่ยฝนค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าพอช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยมันอยู่ในช่วงของปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยที่เป็นค่อนข้างที่จะเริ่มรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานเนี่ยฝนอาจจะน้อยกว่าค่าปกติค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเพาะปลูกในช่วงที่ใกล้เคียงเนี่ยอาจจะขยับออกไปนะครับหรือหาแหล่งน้ำนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยมีแหล่งน้ำเพิ่มเติมนะว่ามันจะเป็นเรื่องการเจาะน้ำบาดาลการขุดบ่อที่จะเก็บน้ำสำรองนะครับในช่วงต้นฝนเนี่ยที่จะมีฝนค่อนข้างที่จะมีน้ำที่จะจัดเก็บได้เนี่ยก็อาจจะต้องเก็บรักษาน้ำส่วนนี้เพื่อ

0: ไปใช้ในช่วงที่ฝนที่ช่วงเพื่อจะรอฝนกลับมาอีกทีประมาณช่วงเดือนกลางสิงหาตุลาสิงหากันยานะครับช่วงนั้นฝนก็จะกลับเข้ามาแล้วก็อาจจะมีพายุมุนเขตร้อนทางฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยเข้ามาเติมน้ำในประเทศได้ในช่วงนั้นนะครับอาจจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมอย่างใกล้ชิดว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีปัจจัยที่จะเติมน้ำให้กับเกษตรกรได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็คงต้องใช้น้ำสำรองที่ผมเรียนเนี่ยเอามาบรรเทานะครับเพื่อจะไม่ให้ตัวพืชหรืออะไรนี่มันขาดน้ำจนเกิดการเสียหายเกิดขึ้นครับ
1: ครับปัจจุบันนะครับเราพบว่าฤดูกาลเริ่มเพี้ยนเช่นอากาศร้อนจัดกว่าปกติหรือฝนตกหนักแบบเฉพาะจุดในมุมมองของท่านรองเนี่ยมีแผนในการปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อย่างไรให้รู้เท่าทันความผันผวนของสภาพอากาศโลกที่รุนแรงขึ้นนะครับ
0: ครับเมื่อก่อนเราจะมีโมเดลที่เป็นลักษณะของฟอร์แคสต์เป็นช่วงๆนะครับอัปเดตก็ไม่ค่อยถี่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้เทคโนโลยี AI นะเริ่มมีการใช้เทคโนโลยี AI ตามมติครม.ที่ให้ความเห็นชอบนะครับซึ่งก็มีการทำ proof of concept นะครับการทดลองใช้มา 3-4 เดือนแล้วนะครับซึ่งก็ได้ผลค่อนข้างดีว่าข้อมูลของโมเดลเนี่ยมันจะมีความละเอียดมากขึ้นมีการฟอร์แคสต์ที่ถี่ขึ้นและเจาะจงพื้นที่มากขึ้นโดยใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับซึ่งส่วนนี้ก็คาดว่าเราจะสามารถมอนิเตอร์ตัวปัจจัยสภาพอากาศหรือฝนหรือปัจจัยอื่นๆเนี่ยนะครับได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นมีข้อมูลที่อัปเดตมากขึ้นนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่เนี่ยอาจจะทำให้เรามีศักยภาพที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่เรามีอยู่ในของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเรามีข้อจำกัดค่อนข้างมากในเรื่องของตัวศักยภาพของมิเตอร์ที่ไม่ค่อยจะทันสมัยเท่าปัจจุบันแล้วก็โมเดลที่ใช้งานก็จะเป็นรุ่นเดิมรุ่นเก่าหลายสิบปีที่แล้วซึ่งก็จะมีข้อจำกัดว่าจะเพิ่มจำนวนข้อมูลเข้าไปเยอะๆเขาก็ทำงานไม่ได้นะฮะแต่ละสิ่งที่เราจะปรับเปลี่ยนคือจะมาใช้เทคโนโลยีใหม่คือเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงขึ้นนะฮะมีใช้การใช้ AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะประเมินหรือดูเซเนเรโอของฝนนะว่าตัวฝนเนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบไหนในพื้นที่นี้นะสามารถที่จะไปใช้ในเรื่องของทำ impact based forecast หมายถึงว่าจุดไหนที่มีความเปราะบางเช่นพื้นที่ไหนที่มีการตกของฝนถึงแม้ปริมาณไม่มากแต่ก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเกิดน้ำล้นตลิ่งได้ในพื้นที่เหล่านั้นแล้วก็จะสะโขบไปในตัวโมเดลให้ AI มันเรียนรู้นะครับซึ่งส่วนนี้ถ้ามีพารามิเตอร์หรือมีซีนาริโอที่มันบ่งบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นมีความเสี่ยงตัวโมเดลก็จะแจ้งเตือนออกมาเป็นเบื้องต้นนะครับซึ่งนักอุตุนิยมก็จะใช้ข้อมูลนี้มาประเมินความเสี่ยงอีกทีนึงว่าข้อมูลที่โมเดลให้มาเนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนประกอบการตัดสินใจซึ่งส่วนนี้จะเป็นข้อมูลใหม่ๆหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาช่วยให้นักอุตุวิทยามีความมั่นใจและสามารถที่จะเจาะจงพื้นที่ในการที่จะพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำขึ้นนะครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนอากาศแปรปรวนเพื่อเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่10พฤษภาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานายยศกรสุขสะอาดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยากล่าวว่า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาได้แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศและหน่วยงานภาครัฐเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและอากาศแปรปรวนในระยะนี้
5: ฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างยานพาหนะหรือพืชผลทางการเกษตรนะครับหรือเป็นเรื่องหลังคาบ้านปลิวหรือต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าหล่นทางพื้นที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับ
4: หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยากล่าวด้วยว่าหากประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวสามารถขอความช่วยเหลือเบื้องต้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550
5: ระเบียบมหาไทยเรื่องการช่วยเหลือประชาชนให้ท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือไปก่อนในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนหากไม่เพียงพอรายงานมาที่จังหวัดนะครับก็ดำเนินการช่วยเหลือได้ต่อไปครับ
4: นอกจากนี้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการสภาพอากาศและเฝ้าระวังพายุเดือนพฤษภาคม2569ช่วงระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2569ช่วงเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนทั่วประเทศไทยเนื่องจากมวลอากาศเย็นปะทะอากาศร้อนทำให้เสี่ยงเกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงวันที่8ถึง12พฤษภาคม2569ช่วงฝนตกต่อเนื่องและลมเปลี่ยนทิศทางลมเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเพิ่มมากขึ้นวันที่15ถึง17พฤษภาคม2569สัญญาณการเข้าสู่ฤดูฝนลมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงขึ้นนำกลุ่มฝนจากทะเลเข้าสู่ภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
3: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงน่ากังวลผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งระดมกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานอากาศยานขึ้นบินโปรยน้ำสนับสนุนภารกิจดับไฟทางอากาศติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: สถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดนราธิวาสยังคงน่าเป็นห่วงหลังเกิดไฟไหม้ป่าต่อเนื่องหลายพื้นที่ส่งผลกระทบทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพอากาศและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุซึ่งเป็นระบบนิเวศสำคัญและยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเพลิงลุกไหม้ล่าสุดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบริเวณบ้านตะโลมียอหมู่ที่1ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพรุบาเจาะหลังเกิดไฟลุกไหม้มาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาพื้นที่ป่าแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ล่าสุดได้รับความเสียหายแล้วมากกว่า300ไร่ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระดมกำลังลดน้ำและเครื่องสูบน้ำเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้าง
7: ไฟป่าของนราธิวาสครับก็มีเพิ่มมาอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดที่ยี่งอนะครับเป็น6จุดครับซึ่งแต่ละจุดเราก็มีผู้รับผิดชอบตอนนี้ก็ชลประทานก็เอาน้ำเข้ามาในแปลงนี้ขึ้นสูบเป็นท่อใช้ขึ้นสูบขนาดใหญ่นะครับสูบขึ้นมาเข้าในร่องนี้แล้วก็เอาเครื่องสูบของหับหามเนี่ยใส่เข้าไปอีกทีนึงแต่ที่สำคัญคือต้องระบายน้ำเข้ามาในท่อไปในฟาร์มถึงจะดับสนิทครับอีกอย่างก็คือต้องรอผล
6: ขณะนี้จังหวัดนราธิวาสเกิดไฟไหม้ป่ารวม6จุดในพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและสุไหงปาดีโดยอุปสรรคสำคัญในการดับไฟคือสภาพอากาศแห้งลมแรงและแหล่งน้ำอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุส่งผลให้การเข้าควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องโค่นต้นปาล์มเพื่อทำแนวกันไฟลดความเสี่ยงการลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้กลุ่มควันจากไฟป่ายังเริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และบางจุดอยู่ใกล้สนามบินแม้ขณะนี้ยังไม่กระทบต่อการบินแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจังหวัดนราธิวาสได้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อช่วยดับไฟในพื้นที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีโดยจะเริ่มปฏิบัติภารกิจในวันนี้เป็นเวลา5วัน
7: เฮลิคอปเตอร์จากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะมาก็จะไปดับที่สุไหงปาดีก่อน2จุดแล้วก็จะไปที่บางขุนทอง จะไปที่พร่อมแล้วก็ไปที่ปากปลาแล้วก็เก็บรายละเอียดของแดแกเขาใช้เวลา5วันนะครับก็น่าจะเรียบร้อย
6: พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนช่วยเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสผู้ลักลอบเผาป่าผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ซึ่งจังหวัดตั้งรางวัลนำจับผู้กระทำผิดไว้จำนวน 50,000 บาทเพื่อร่วมกันหยุดปัญหาไฟป่าที่กำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ปภิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
8: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
9: สวัสดีครับผมพลวัตรีศิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
8: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: จากตำนานดาวยิงทีมชาติไทยสู่บทบาทพ่อพิมพ์ผู้สร้างฝันบนเส้นทางลูกหนังนายมานิตน้อยเวศถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนเพื่อวางรากฐานให้เยาวชนไทยก้าวสู่เส้นทางนักเตะอาชีพอย่างภาคภูมิติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
10: หากพูดถึงตำนานศูนย์หน้าทีมชาติไทยแฟนบอลหลายคนคงนึกถึงปิยพงษ์ผิวอ่อนเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหรือเนติพงษ์ศรีทองอินยอดดาวยิงที่เคยเกือบได้ย้ายไปค้าแข้งในประเทศอังกฤษแต่ยังมีอีกหนึ่งศูนย์หน้าที่สร้างผลงานและความประทับใจให้กับแฟนบอลไทยไม่แพ้กันนั่นคือมานิตน้อยเวศหรือที่แฟนบอลรู้จักกันในฉายาริวัลโดกั๊กหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยชุดคว้าอันดับ4กีฬาเอเชียนเกมปี2002ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ภายหลังอำลาสนามฟุตบอลไปแล้วชื่อของมานิตน้อยเวศอาจห่างหายจากหน้าสื่อไปช่วงหนึ่งแต่ปัจจุบันเจ้าตัวได้ผันตัวมาเป็นเจ้าของศูนย์ฝึกฟุตบอลมานิตน้อยเวศโดยนำประสบการณ์และองค์ความรู้จากสมัยค้าแข้งมาถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความฝันก้าวสู่เป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าได้เปิดศูนย์ฝึกแห่งนี้มาแล้วกว่า12ปีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำความรู้และประสบการณ์จากสมัยเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความฝันบนเส้นทางลูกหนังปัจจุบันเจ้าตัวผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ B ไลเซนซึ่งสามารถคุมทีมในระดับไทยลีก2และไทยลีก3ได้อย่างไรก็ตามเลือกที่จะไม่เดินหน้าในสายงานคุมทีมอาชีพเพราะต้องการมีเวลาให้กับครอบครัวพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนให้เติบโตสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต
11: เราก็เอาวิชาความรู้ที่เรามีเอามาถ่ายทอดก็ผ่านหลักสูตร C ไลเซน B ไลเซนแล้วเอาวิชาตรงนั้นนะมาถ่ายทอดอีกทีนึงแล้วก็ B ไลเซนตรงเนี้ยมันก็คุมทีมได้แหละแต่เป็นทีมแบบที2ที่3แล้วก็ทีมเยาวชนอะไรเงี้ยแต่โค้ชมองว่าแบบอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่าแล้วก็สอนเด็กๆให้เขาไปเติบโตในเส้นทางฟุตบอลมากกว่าไงอ
10: ดีตกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าตลอดระยะเวลา12ปีของการเปิดอะคาเดมี่ถือว่าประสบความสำเร็จทั้งในด้านการบริหารและความภาคภูมิใจในฐานะครูผู้สอนที่สามารถผลักดันนักเตะเยาวชนก้าวสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพได้หลาย10คนอาทิมานิตาน้อยเวศกุลิจลาลิมปวนิตและภูรินัทภูลกำลังที่สามารถก้าวขึ้นไปติดทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยรวมถึงอิทธิพลทิพเนตรดาวรุ่งของบีจีปทุมยูไนเต็ดและอีกหลายคนที่กำลังเดินหน้าในเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ
11: ตอนนี้ล่าสุดที่สุดพร้อมกับกาก้าเพิ่งเป็นเซ็นบีจีเจ้าโฟโต้อิทธิมนต์สุดพร้อมกาก้าตอน7ขวบคู่กันเลยแต่เปิดสาขารุ่นแรกที่สุพรรณแล้วก็มีเจ้าไอซ์ตอนนี้อยู่ทูแบงคอกเล่นเห็นสุพรรณยืมตัวไปเล่นอยู่แป๊บหนึ่งนี่แหละคือรุ่นแรก
10: จากอดีตศูนย์หน้าผู้สร้างความสุขให้แฟนบอลไทยในสนามสู่วันนี้ในบทบาทครูฟุตบอลของเยาวชนมานิตน้อยเวศยังคงเดินหน้าส่งต่อประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่มีความฝันบนเส้นทางลูกหนัง เพื่อพิสูจน์ว่าความสำเร็จของนักฟุตบอลไม่ได้จบเพียงวันที่แขวนสตาร์ทแต่ยังสามารถส่งต่อคุณค่าและสร้างอนาคตให้กับวงการฟุตบอลไทยได้ต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจเรียนฟุตบอลกับมานิดน้อยเวศสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลมานิดน้อยเวศอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีปริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
13: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
12: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
13: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
14: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
15: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกามเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่

0: ทุกท่าน
1: มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุน

0: จากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมลสมนึก p@msu.ac.th
1: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรี

ขอต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยี่ยววิหาอปพรกู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโรงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีผู้นำฟิลิปปินส์สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันรอบด้านก่อนเดินทางกลับประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยก่อนเดินทางกลับประเทศไทยได้หารือทวิภาคีกับผู้นำฟิลิปปินส์สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันรอบด้าน
11: เช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายเฟดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่และเชิญเยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรรวมถึงขยายความร่วมมือด้านการเกษตรอัจฉริยะและอุตสาหกรรมฮาลาลด้านการค้าและการลงทุนเห็นพ้องผลักดันการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระดับรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันพร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังรื้อฟื้นความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อเสริมความมั่นคงและพลังงานสะอาดพร้อมยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์และ

0: ยันดูแลแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยอย่างเป็นธรรมวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
1: ์กรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างประเมินข้อมูลทิศทางลมคาดว่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดวอลลุ่มติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันช่วงนี้หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงนำเทคโนโลยีในการแจ้งเตือนผ่านเรดาร์ตรวจอากาศรวมทั้งดูข้อมูลจากดาวเทียมถึงการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในจังหวัดต่างๆล่วงหน้าพร้อมปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อากาศนำเทคโนโลยี AI มาทดลองใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาพบว่าช่วยเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำในการระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดตรังคุมเข้มหลังพบสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตรังพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับที่5ของประเทศ
3: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตรังพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ5ของประเทศโดยมีผู้ป่วยจำนวน199รายอัตราป่วย 31.27 ต่อแสนประชากรคาดว่าผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น 1.4 เท่าของปี2568ทั้งนี้จังหวัดตรังมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกใน19ตำบลของอำเภอเมืองตรังอำเภอกันตังอำเภอย่านตะขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษและอำเภอหาดสำราญโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้วิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาทุกสัปดาห์ทำการเฝ้าระวังใน7สถานที่สำคัญเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคและมาตรการ 5 ป.1 ขอพร้อมเตือนประชาชนเมื่อมีอาการสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคให้ชัดเจนจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมและจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกัน
4: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

เชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 น.ชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัด

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคะเชนรำ

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 น.ชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระหน่ำฟิลิปปินส์เน้นย้ำสนับสนุนความร่วมมือรอบด้านก่อนเดินทางกลับไทยกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนนี้นายกรัฐมนตรีกาตาร์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางฟื้นฟูการเจรจาทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเปิดฉากมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมกรุงเทพมหานครโชว์ฟอร์มแกร่งรั้งอันดับหนึ่งของตารางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีหารือผู้นำฟิลิปปินส์เน้นย้ำสนับสนุนความร่วมมือรอบด้านก่อนเดินทางกลับไทย
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจวันสุดท้ายในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48จูเนียประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่และเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมทั้งนี้สองฝ่ายยังหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์รวมถึงขยายความร่วมมือด้านเกษตรอัจฉริยะและอุตสาหกรรม

0: มหาล้านด้านการค้าและการลงทุนเห็นพ้องผลักดันการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าระดับรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันพร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังเสนอรื้อฟื้นความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อเสริมความมั่นคงและสนับสนุนพลังงานสะอาดพร้อมยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์และยืนยันดูแลแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยอย่างเป็นธรรมจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางออกจากเมืองเซบูเวลาประมาณ 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นและมีกำหนดถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 14:10 น.วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
1: ์รัฐบาลผลักดัน DLT TMS ยกระดับโลจิสติกดิจิทัลลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพแข่งขันเตรียมแผนรถเก่าแลกใหม่สนับสนุนผู้ประกอบการใช้ EV ส่งเสริมขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับระบบขนส่งทางถนนและโลจิสติกส์ไทยตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งให้ทันสมัยสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคโลจิสติกส์ไทยและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหนึ่งในโครงการสำคัญคือการพัฒนาระบบ Transport Management System หรือ DLT TMS ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนนตัวแทนผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการขนส่งลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขณะเดียวกันภาครัฐยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดนโยบายด้านการขนส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นรวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของประเทศทั้งนี้ภาครัฐเตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควบคู่กับการแก้ไขปัญหารถติดเที่ยวเปล่าผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนอกจากนี้ระยะต่อไปรัฐบาลยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกรถใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษภาคการขนส่งควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือ Q-Mark ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับการรับรองแล้ว462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันประสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมียอดผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายพร้อมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงหน้าบ้านประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยนั้นล่าสุดเมื่อปิดรับสมัครเมื่อวานนี้พบว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องผู้ประกอบการทั่วประเทศอย่างคึกคักโดยมียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายโดยแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ในการเป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังจะยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐดังนี้การสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับรถยนต์และลดหลั่นลงมาตามประเภทรถชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้และกำไรในชุมชนระบบพรีออเดอร์สามารถรับสั่งจองสินค้าล่วงหน้าผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อความสะดวกและรวดเร็วจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหลายภาคส่วนร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการผิดกฎหมายในพื้นที่เกาะพะงัน
3: นายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมพร้อมด้วยนายภัยสิทธิ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผิดกฎหมายพร้อมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีนางสาวกัญญาพัฒน์กลุ่มงามผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตรกรมการปกครองและคณะเพื่อติดตามกรณีที่ชาวต่างชาติและชาวไทยเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ปฏิบัติตามพรบคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546และกรณีที่มีสามีภรรยาชาวอิสราเอลมีการโฆษณาผ่านเพจสังคมออนไลน์ในการรับทำวีซ่าและมีการเชิญชวนให้ย้ายประเทศมาอยู่ที่อำเภอเกาะพะงันและพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยทั้งนี้ได้เน้นย้ำข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยให้หัวหน้าส่วนระดับจังหวัดร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ในการเพิ่มความเข้มงวดของการตรวจตราการทำงานและการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวต่างชาติอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาภาพลักษณ์และความปลอดภัยของประชาชนชาวเกาะพะงันดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ
4: ่สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระราชหฤทัยด้านการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ทรงงานโครงการในพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของพระองค์เองจึงเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาป่าไม้มิใช่เพียงให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเท่านั้นแต่เพราะป่าเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและยังมีพืชสมุนไพรที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้ทรงเห็นว่าชาวไทยภูเขาตามพื้นที่ชายแดนทางภาคเหนือส่วนมากไม่มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งและบุกรุกป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยทรงขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้ชาวเขาเผ่าต่างๆใช้เป็นพื้นที่ทำกินและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าและร่วมฟื้นฟูสภาพป่าโดยการปลูกป่าทดแทนพร้อมกับปลูกป่าใช้สอยเพื่อใช้ในชุมชนขณะเดียวกันก็ส่งให้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาจัดสร้างโรงเรียนพร้อมทั้งสถานีอนามัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยพระราชดำริอันแยบยลนี้ทำให้ราษฎรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ป้องกันดูแลและรักษาป่าชุมชนของตนเองโดยมีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานอย่างบูรณาการเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือได้ผลดีจึงทรงขยายโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้ราษฎรดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายตามสมควรแก่ฐานะเมื่อการล่าสัตว์ลดน้อยลงสัตว์ป่าที่เคยหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าลึกก็ค่อยๆเริ่มปรากฏออกมาสู่ป่าโปร่งสภาพป่าที่เคยเสื่อมโทรมจึงกลับคืนความอุดมสมบูรณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: ประชาชนทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังวันนี้ยังคงเต็มไปด้วยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศที่พร้อมใจกันเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนต่างทยอยเดินทางมายังจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาพร้อมครอบ อบครัวขณะที่บางคนตั้งใจเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานอย่างเช่นนางสาวสุภนาถแก่นงามอายุ56ปีประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นพร้อมตั้งใจเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
7: งานในของสมเด็จพระพันปีนี้เรามารอบที่4แล้วเรามาก็ด้วยความที่เราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีความเมตตาให้พวกเราได้มีแผ่นดินอยู่มีที่อยู่ที่กินประเทศไหนก็ไม่เหมือนประเทศไทยด้วยความที่แบบว่าเราซาบซึ้งเราระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพวกเราก็เลยครั้งสุดท้ายที่เราจะทำได้ก็แสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อลูกที่มีต่อแม่ก็ด้วยการที่ได้มากราบไหว้ท่านตามโอกาสสมควรที่เราพอจะมาได้ค่ะก็เราก็จะมาจนกว่าจะส่งท่านขึ้นสวรรค์แล้วนะคะ
6: เช่นเดียวกับนางสาวพวยใจกล้าชาวจังหวัดฉะเชิงเทราที่กล่าวด้วยความปลาบปลื้มว่าเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดในวโรกาสสำคัญและยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมผ้าไทยและงานศิลปาชีพที่ช่วยสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
8: ผ้าพวกผ้าไทยอะค่ะผ้าไหมอะอันนี้ที่เห็นเลยว่าชาวบ้านเขาแบบได้ตรงนี้เยอะมากที่ว่าท่านไปลงพื้นที่ว่าเนี่ยไปช่วยชาวบ้านเรื่องผ้าไหมอะไรเงี้ยจากที่แบบขายได้แค่ในกลุ่มเล็กๆเงี้ยแต่พอท่านลงไปมันก็คนก็รู้เยอะอะไรเงี้ยคนก็ได้มาใช้พวกผ้าไหมกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนี้ที่รู้นะแต่มันเยอะแต่เราแบบบรรยายไม่ถูกอะสิ่งที่ท่านทำไว้อะมันเยอะมาก
6: ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสายังคงอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่จุดคัดกรองจุดพักคอยน้ำดื่มและบริการทางการแพทย์เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกว่า 600,000 บาทส่งเสริมเยาวชนพัฒนาตนเองเพื่อประเทศชาติน
6: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2569ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมโดยในปีนี้สมาคมมอบทุนการศึกษารวมกว่า200ทุนทุนละ 3,000 บาทพร้อมทุนพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 600,000 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เยาวชนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและนำความรู้ไปใช้สร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปนอกจากนี้ภายในงานยังมีผู้สนับสนุนหลายองค์กรที่มาจัดบูธกิจกรรมให้กับเยาวชนผู้รับทุนอาทิธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยที่จัดบูธนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมงานสิระวันช่วยเท้ารายงาน
9: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
10: สวัสดีครับผมพลวัตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2 2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
9: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เดินทางไปสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างจากพื้นที่บ้านเกิดเพื่อสร้างความเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
12: ไทยเป็นประเทศที่มีจุดเด่นสำคัญคือมีความรุ่งรวยทางวัฒนธรรมที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่และภูมิภาคซึ่งการหาจุดร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมนั้นเป็นแนวทางสำคัญต่อการสร้างความกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในสังคมโดยโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ยึดแนวทางนี้มาอย่างยาวนานด้วยการนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมต่างถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในสังคมที่หลากหลายซึ่งปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นที่46แล้วนายมูฮัมหมัดทำดีเจโซหรือน้องทำดีเยาวชนจากจังหวัดนราธิวาสหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราทำให้เห็นแง่มุมของวัฒนธรรมสงกรานต์ที่แตกต่างไปจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
13: สงกรานต์ก็คือไม่ได้ไปเล่นน้ำที่แต่ว่าไปทำความดีเช่นไปทำจิตอาสาในวัดอย่างนี้ครับแล้วก็มีการไปแจกของผู้สูงอายุด้วยก็ไปรดน้ำอย่างนี้ขอพรประมาณนี้อ่ะมันก็เลยทำให้ผมในฐานะเป็นคนมุสลิมเป็นความรู้แล้วก็สิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนแบบนี้ครับคือเราได้ลองแล้วก็ได้มาสัมผัสกับตัวเองก็มีความรู้สึกแบบว่าเออจริงๆเราแบบไม่ต้องไปมีอคติก็ได้เราก็แค่ต่างที่ศาสนาแต่ว่าเราไม่แตกแยกทีก็เลยแบบมีความรู้สึกดีครับแล้วก็ผูกพันมากๆกับคนศาสนาพุทธทำให้เราเปิดโลกกว้างขึ้นได้เห็นอะไรใหม่ๆกว้างขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆกว้างขึ้น
12: เช่นเดียวกับเยาวชนอีกหนึ่งคนที่ได้ไปอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวมูฟลีฮะรีจิหรือน้องมูฟจากจังหวัดนราธิวาสได้บอกเล่าความประทับใจที่ได้เห็นสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมและโบราณสถานของอดีตราชธานีรวมทั้งยังได้มีโอกาสใส่ชุดไทยตามที่หวังทำให้ได้เปิดมุมมองต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างลึกซึ้งมากขึ้นรวมทั้งการมาเข้าร่วมโครงการยังช่วยให้เข้าใจถึงแนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรมได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
14: รู้สึกประทับใจมากๆ กับโครงการนี้มันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้หนูเปิดประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างหนูเป็นมุสลิมอาจจะไม่ได้เล่นสงกรานต์เหมือนคนไทยพุทธแต่ว่าที่บ้านหนูอ่ะได้พาไปล่องเรือไปดูช้างพ่นน้ำคือรู้สึกว่าหนูดีใจมากๆที่ได้ไปอยุธยาซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมโบราณแล้วก็เป็นสถานที่โบราณเมืองเก่าแห่งประเทศไทยหนูรู้สึกว่าประทับใจมากๆได้รู้วัฒนธรรมของเขาอย่างเช่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมจะเป็นชุดบานงแบบนี้แต่ถ้าของอยุธยานี่จะเป็นชุดไทยพอหนูมาโครงการนี้เราได้มาเรียนรู้กับคนไทยพุทธมันทำให้หนูแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เข้ากับเขาได้เหมือนกันนะเราอาจจะต่างศาสนากันแต่เราได้มาร่วมมือกันมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับหนู
12: จากมุมมองและประสบการณ์ที่เยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่46ได้บอกเล่าเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาในแง่มุมของความเข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้นที่นำมาสู่การเปิดใจเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายย่อมนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามแนวทางของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
15: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างประเมินข้อมูลทิศทางลมคาดว่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้หลังจากขณะนี้มีหลายปัจจัยเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนทั้งการกระจายตัวของฝนที่เพิ่มขึ้นกำลังมรสุมที่เริ่มเปลี่ยนทิศทางและจนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้ก่อนขยายไปยังภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดวอลลุ่มติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันช่วงนี้หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงนำเทคโนโลยีในการแจ้งเตือนผ่านเรดาร์ตรวจอากาศรวมทั้งดูข้อมูลจากดาวเทียมถึงการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในจังหวัดต่างๆล่วงหน้าพร้อมปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อากาศนำเทคโนโลยี AI มาทดลองใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาพบว่าช่วยเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำในการระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยา
16: เรามีตัวเรดาร์ตรวจอากาศซึ่งข้อมูลตัวนี้จะประเมินเบื้องต้นเลยว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงจะเกิดพายุฤดูร้อนเข้ามาหาในพื้นที่คุณหรือไม่ของภาครัฐเองนะครับของส่วนกลางเนี่ยก็จะมองในภาพรวมเช่นดูข้อมูลจากดาวเทียมว่าจะมีกลุ่มฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาล่วงหน้าประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการที่จะประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองได้เข้าไปดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่มีข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ
15: นายณัฐวุฒิยังกล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านจากปรากฏการณ์เอลนีโญไปสู่ลานีญาว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมไปแล้วซึ่งเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงทำให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติจึงแนะนำเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีความกังวลให้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบพร้อมพิจารณาช่วงเวลาเพาะปลูกให้เหมาะสมหาแหล่งน้ำสำรองและเร่งกักเก็บน้ำตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนซึ่งจะมีฝนตกกระจายตัวต่อเนื่องเป็นผลดีต่อการเติมน้ำต้นทุนให้กับประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญหลังพบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
17: โครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญหลังรายงานล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางหลายแห่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญและอำเภอหัวตะพานที่มีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในวงกว้างนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดได้ประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรน้ำเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรน้ำอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้มีการเตรียมมาตรการสนับสนุนอาทิการจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือการขุดลอกแหล่งน้ำชุมชนการจัดตั้งจุดแจกจ่ายน้ำในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนและการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงด้านน้ำของจังหวัดในระยะยาวพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดพังงาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักและขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ขณะที่อำเภอตะกั่วป่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
18: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากล่าวว่านายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ว่าอำเภอตะกั่วป่าได้วางแผนรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอาทิ ขวงทางหลวงภูเก็ตและแขวงทางหลวงพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงสร้างการวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่การขุดลอกคูคลองโดยเฉพาะในพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน
19: ในพื้นที่เขาหลักตำบลคึกคักเพื่อป้องกันน้ำท่วมแต่เทศบาลขอรถแมคโครเครื่องจักรจากอบจมาขุดลอกลำคลองเพื่อให้น้ำมันไหลสะดวกขึ้นอบจก็ได้จัดส่งมาให้แล้ว

0: ปกป้องพื้นที่ป่าและพืชผลทางการเกษตรนอกจากนี้ยังจัดตั้งชุดเฉพาะกิจลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงใน7อำเภอเสี่ยงได้แก่อำเภอยิ่งงอตากใบสุไหงปาดีสุไหงโกลกเมืองนราธิวาสบาเจาะและเจาะไอร้องพร้อมดำเนินการฝนหลวงเพื่อลดกลุ่มควันหนาทึบไม่ให้กระทบทัศนวิสัยการบินและสุขภาพประชาชนปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมควบคุมโรคยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกแจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญต่างชาติกำชับทุกด่านควบคุมโรคเพิ่มความเข้มงวดคัดกรองผู้เดินทางและเฝ้าระวังยานพาหนะจากพื้นที่เสี่ยงนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาแต่ได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนรำ

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 น.ชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปมาจังหวัดบุรี

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อยกระดับคุณภาพ
2: เจาะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สาม
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่อำเภอกันทรลักษณ์โดยระบุถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นกว่า 3,000 รายการลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ58จำหน่ายณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นอกจากนี้ยังเร่ง

0: ขับเคลื่อนโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในจังหวัดศรีสะเกษลดค่าไฟฟ้าและสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลมุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงวีระชัยศิริกาสปท.ศรีสะเกษรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งน้ำมันไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16,000 ลิตรที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
2: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายแม่สอดแม่เสรียงบริเวณบ้านแม่ภูตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากขณะลาดตระเวนได้สังเกตเห็นรถบรรทุก6ล้อต้องสงสัยจำนวน2คันคลุมผ้าใบมิดชิดจึงได้ไล่ติดตามโดยรถบรรทุกดังกล่าวได้พยายามขับหลบหนีแต่สุดท้ายถูกจับกุมได้พบบรรทุกน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรคันละ40ถังรวมปริมาณน้ำมัน16,000 ลิตรมูลค่ารวม 652,800 บาทโดยนายสมชัยขอสงวนนามสกุลหนึ่งในผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่าไปรับน้ำมันมาจากพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และจะนำไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมรถบรรทุก6ล้อ2คันและน้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: เรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีใต้ลำที่4แล่นผ่านทะเลแดงได้สำเร็จหลังหาเส้นทางเดินเรืออื่นทดแทนการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซกระทรวงมหาสมุทรและประมงของเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีใต้จำนวน1ลำสามารถแล่นผ่านทะเลแดงได้สำเร็จเมื่อวานนี้เมื่อเวลาประมาณ 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นเรือของเกาหลีใต้ลำที่4ที่ใช้เส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถูกอิหร่านปิดกั้นมานานกว่า1เดือนนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงมหาสมุทรและประมงของเกาหลีใต้ให้คำมั่นว่าจะพยายามต่อไปเพื่อรักษาเสถียรภาพของการขนส่งน้ำมันของประเทศรวมถึงรับประกันความปลอดภัยของเรือและลูกเรือชาวเกาหลีใต้ที่ต้องแล่นผ่านภูมิภาคนี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรัง

0: าวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ full time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมล somnuk.p@msu.ac.th
1: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ 14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรี

ขอต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเหยื่อเวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานลับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmartผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าน
4: ี่แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ผลักดันผู้ประกอบการ SME และสินค้า OTOP สู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าจากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาส่งให้กับรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงดีอีเตรียมขยายผลความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ Thailand Postmart เป็นแพลตฟอร์มยอด

0: นิยมของคนไทยโดยชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้าจากชุมชนผสานกับระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและมีมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจฐานรากด้านกรมการค้าภายในร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS รถบรรทุกสินค้าเกษตรแบบเรียลไทม์ยกระดับการตรวจสอบป้องกันการลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายพร้อมเตรียมขยายผลคุมเข้มค่าแท็กซี่และค่าขนส่งเพื่อเป็นธรรมต่อประชาชน
1: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรควบคุมโดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำข้อมูล GPS จากระบบของกรมการขนส่งทางบกมาเชื่อมต่อกับระบบใบอนุญาตขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางรถบรรทุกสินค้าเกษตรเช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดโดยปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตขนย้ายสูงถึงปีละ 500,000 ฉบับและมีรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 คันนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานยังเตรียมขยายความร่วมมือไปถึงการกำกับดูแลค่าขนส่งสาธารณะและการตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรัง

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตัดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ 14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บางลำพูเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน
2: สู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: ตามมาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บางลำพูเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนณบริเวณย่านบางลำพูเขตพระนครกรุงเทพมหานครเพื่อกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนโดยนางสาวสุภมาศเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งตรวจสอบในการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งครอบคลุมกรณีไม่ติดราคาติดราคาสูงเกินจริงและการจำหน่ายในลักษณะขายพ่วงรวมถึงการแสดงฉลากสินค้าที่ครบถ้วนทั้งวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้าในพื้นที่ไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากเป็นสินค้าสต็อกเดิมรัฐมนตรีจึงชื่นชมผู้ประกอบการที่แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางการค้าพร้อมฝากให้ทุกฝ่ายไม่เฉยโอกาสขึ้นราคาในสภาวะที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในช่วงนี้ศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้า7มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนโดยไม่เพิ่มภาระแก่ผู้ปกครอง
11: นายอดิศรแก้วเซ้งศึกษาธิการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพและวิกฤตด้านพลังงานที่ยังส่งผลต่อประชาชนในวงกว้างโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนด7มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนมาตรการสำคัญประกอบด้วยการลดหรือผ่อนผันค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาการยืดหยุ่นเรื่องเครื่องแบบนักเรียนการ

0: ควบคุมค่าอุปกรณ์การเรียนที่ไม่จำเป็นการชะลอจัดซื้อหนังสือเสริมหรือสื่อที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายการลดกิจกรรมที่ต้องใช้เงินจำนวนมากตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองซึ่งทั้ง7มาตรการโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังสามารถออกแบบเพิ่มเติมได้ตามบริบทของพื้นที่โดยต้องคำนึงถึงการไม่เพิ่มภาระแก่ผู้ปกครองแต่ยังคงคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: กรมราชทัณฑ์ยืนยันการพิจารณาพักโทษอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อใครเป็นการเฉพาะเจาะจง
2: กรมราชทัณฑ์เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงกรณีการพิจารณาพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชทัณฑ์อย่างถูกต้องโดยระบุว่าการพิจารณาพักโทษจะอ้างอิงจากข้อเท็จจริงคำพิพากษาและข้อมูลทางราชการที่ชัดเจนเท่านั้นซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งใดระบุว่าอดีตนายกรัฐมนตรีกระทำผิดวินัยหรือกระทำผิดอาญาระหว่างถูกควบคุมตัวจึงไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการพักโทษนอกจากนี้จากการตรวจสอบของคณะทำงานพิจารณาพักโทษและเอกสารต่างๆก็ไม่พบข้อมูลการกระทำผิดวินัยทำให้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักโทษลงโทษมีมติว่านายทักษิณมีคุณสมบัติครบถ้วนและย้ำว่าการพิจารณาพักโทษไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดเป็นพิเศษแต่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ต้องขังทั่วประเทศและยึดตามกฎหมายกับหลักฐานอย่างเคร่งครัดตนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 น.ชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัด

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรัมย์

เชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไพมาจังหวัดบุรีรัมย์

0: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภาระเดชคะเชนรำ
1: ธรรมะเทศเจ้าเทศตั้งแต่หยาบถึงละเอียดตั้งแต่ต้นถึงที่สุดพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนายกทุกข์ขึ้นมาเป็นเครื่องปรารภเป็นเครื่องพิจารณาคือว่าทุกข์นั้นทุกคนนั้นบ่อยากได้แหละเรื่องทุกข์บ่อยากพบอยากเห็นจักคนแต่มันมีไปจำอยู่ในตัวของตัวคือว่ามันมีไปจำในโลกที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วต้องประสบพบทั้งนั้นคือเรื่องทุกข์ทั้งหลายแต่คนไม่ค่อยคำนึงคิดถึงทุกข์พิจารณาถึงเรื่องทุกข์เพราะมันมีเครื่องระงับที่ท่านว่าปิริยาบถเป็นเครื่องระงับเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาทุกข์เกิดขึ้นมามันมีเครื่องระงับชั่วคราวเป็นเครื่องบังคับเครื่องบรรเทาชั่วคราวเปรียบเหมือนกับร้อนคนก็ว่าเป็นทุกข์กับเรื่องร้อนแต่ว่าถ้ามันร้อนมาได้ก็อาบน้ำเสียเรียกพัดมาพัดเสียมันก็เย็นไปก็เข้าใจว่าสบายก็ลืมไปละหายไปละเนื้อมันหิวมันอยากอาหารได้อาหารมาทานซะเล็กๆน้อยๆเขานั่นก็แก้บรรเทาไปหน่อยก็เลยลืมทุกข์ไปซะเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องทุกข์นี่มันเป็นของไปจำตัวอยู่ในตัวของเราทุกคนทุกข์ไปจำคือทุกข์แก่ทุกข์เจ็บทุกข์ป่วยทุกข์ไข้ทุกข์หิวก็หายเจ็บไปถูกร้อนถูกหนาวกระทบร้อนกระทบเย็นเป็นของประจำทุกอันที่มันจรมาก็คือว่าทุกถูกตัดร้ายกัดหรือว่าถูกตบถูกต่อยถูกเป็นไข่เป็นเนื้อเกิดขึ้นมาเป็นข้ามันข่าวเรียกว่าทุกจรมาคนเราที่เกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ที่พากันดิ้นรนขวนขวายทุกวิธีทางก็คือเพื่อต้องการหนีจากทุกข์ดิ้นรนอยากหนีจากทุกข์นี่จึงว่าทำเบื้องต้นคือปรารภทุกข์เหมือนกันให้ทำอะไรทั้งหมดสิ่งทุกอย่างน่ะจะทำยังก็ตามเถอะ คือปรารภถึงเรื่องทุกข์ทั้งนั้นอยากหนีจากทุกข์ทั้งนั้นจะค่อยพากันทำทำมาหาเลี้ยงชีพทุกวิถีทางทำมาค้าขายทำราชการบ้านเมืองมันต้องการอยากจะให้พ้นจากทุกข์คืออยากจะได้สิ่งของมาบำบัดทุกข์อาหารเครื่องนุ่งของห่มโดยเฉพาะคือเงินที่เรียกว่าปัจจัยสี่ปัจจัยสี่นี่เป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นระยะระยะไปเราต้องอาศัยปัจจัยสี่เพราะอยู่ได้นี่เรียกว่าปรารภทุกเบื้องต้นทุกขั้นปรารภทุกขั้นต่อไป คือเห็นทุกข์ทั้งหลายแล้วนี่แหละเป็นของเบื่อหน่ายพอเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องประสบพบอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดตายเมื่อใดใช่จึงค่อยจะพ้นโดยเสียจากทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้พ้นในระยะชาตินี้ที่เกิดอยู่นี้ดังนั้นบางคนที่ทุกข์มากทุกข์เพราะความคับแค้นแน่นใจไม่มีที่พึ่งอาศัยญาติมิตรบ่มีแล้วบ่มีผู้ใดจะเลี้ยวแลได้รับความลำบากกากกรรมเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีหรือทนทุกข์ทรมานด้วยประการต่างๆเขาทอดทิ้งทุกข์มากก็เห็นว่าโลกอันนี้บ่มีที่พึ่งอยากจะตายแค่ทุกข์ถึงขนาดนั้นแล้วเลยอยากจะตายบางทีถึงกับฆ่าตนตายก็มีโดยเหตุที่เห็นโทษทุกบ่มีหนทางแก้ไขอันนั้นทุกอย่างบ่มีหนทางแก้ไขจนยอมสละจนยอมตายถ้าหากว่าทุกผู้ที่มีหนทางแก้ไขอย่างว่าน่ะมีปัจจัย4เป็นเครื่องบรรเทาเป็นระยะระยะไปผู้ที่พอบรรเทาไปได้ก็เห็นว่าบ่มีทางสิ้นสุดอยู่ตลอดชีวิตทุกข์แล้วก็ทุกข์เล่าอยู่นั้นหายไปแล้วก็กลับเกิดขึ้นมาอีกผู้ที่เห็นโทษทุกข์อย่างนี้ถ้าพิจารณาทางถูกทางต้องคือเคยได้ยินได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทางคนทุกข์คือสร้างคุณงามความดีอย่างไรมันก็ทุกข์แล้วเกิดขึ้นมาอยู่ในกองทุกข์แล้วล่ะจะทำอย่างไรได้ถ้าเกิดขึ้นมาใหม่อีกมันก็จะมาเป็นหน้าที่อยู่นี่แหละเกิดมาชาติได้พบได้ขึ้นมาเกิดมาอยู่นี่มันก็จะต้องเป็นหน้าที่เลยแหละก็สร้างคุณงามความดีเทศนาให้ฟังว่าการสร้างคุณงามความดีถึงจะทุกข์นี้อยู่มันก็บ่ได้กังวลกับทุกข์เพราะไปยึดความดีเป็นที่พึ่งในทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมอบรมกรรมฐานคนที่สร้างบุญสร้างกุศลกลุ้มอกกลุ้มใจทุกข์มากหากได้เขาสร้างคุณงามความดีที่สร้างบุญสร้างกุศลแล้วเราจะยึดเอาความดีนั้นเป็นที่พึ่งเพราะอันนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะพ้นจากทุกข์ได้เราไปยึดเอาต้นเหตุที่จะพ้นจากทุกข์มันอยู่ในคุณงามความดีเป็นเราทำทานรักษาศีลมันอยู่ในใจของตัวเองเสมอทางอันนี้ทางเดียวเท่านี้ทางที่จะพ้นจากทุกข์มีเส้นเดียวสายเดียวเท่านี้แหละยึดมันนั้นอยู่ถึงมันจะทุกข์สักเท่าไหร่ก็จะอดทนคือไม่ได้กังวลยึดเอามาเป็นอารมณ์เจ็บใครได้ป่วยก็จะพยายามบ่ขาดทำทานบ่ขาดในการรักษาศีลบ่ขาดในการไหว้พระสวดมนต์บ่ขาดในการอบรมจิตทำสมาธิภาวนาเพราะเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นมันทุกข์แก้มาว่ามีที่สิ้นที่สุดหนทางที่แก้มาแก้มาแล้วมันบ่สุดเต็มเมื่อเรายึดเอาของดีคือคุณงามความดีที่ว่านี้เป็นเครื่องอยู่ทุกข์ทั้งหลายนั้นเลยบ่มารบกวนใจมันบ่มารบกวนใจของผู้ที่ยึดเอาความดีนั้นเชื่อมันในความดีของตนนั้นทุกข์มันก็ทุกข์ไปตามเรื่องของมันนั่นนี่วิธีแก้ทุกข์ผู้ที่เห็นผู้มีอันระงับดับทุกข์ได้บรรเทาทุกข์ได้แล้วก็หาวิธีแก้สูงกว่าตัวนั้นอีกว่าไม่แก้เดี๋ยวเสียทักเสียว่าหาปัจจัยชาติทั้งสี่มาบำรุงอันนั้นมันแก้บ่มีมันแก้สั้นต่ำขั้นต้นนั่นเป็นทางพ้นจากทุกข์ได้มีผู้มีปัญญาต้องหาแก้คันดีขึ้นไปตัวนั้นอีก เรียกว่าขั้นสูงเข้าไปตรงนั้นอีกขั้นละเอียดเข้าไปตรงนั้นอีกแก้ด้วยวิธีสร้างความดีแก้ด้วยวิธีอบรมความดีคือบุญกุศลความชั่วทั้งหลายที่เราเฮ็ดไว้เราเฮ็ดไว้แล้วเราก็ทิ้งใช่แล้วเราก็บ่สร้างอีกความชั่วทั้งหลายเพราะความชั่วนั้นเป็นปัจจัยให้มาเกิดของทุกข์เพราะความชั่วหลายนั้นเป็นเวรเป็นกรรมนำให้มาเกิดแก่เจ็บตายนำให้มาได้ทนทุกข์ทรมานที่เราเรียกกันว่าเสวยวิบากเสวยกรรมแท้จริงคนเราเกิดขึ้นมานั้นมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วไม่ค่อยได้เกิดอีกพวกเทพดาทั้งหลายก็ดีพวกพรหมพวกอินทร์พวกพรหมก็ดีที่ถือว่าได้ความสุขมากๆแต่ยังว่าคนอยากกรรมชั่วยังมีกรรมชั่วติดตัวไปสิครับเพราะเราถือว่ากรรมชั่วนำตัวมาเกิดเห็นอะไรจึงพยายามเว้นความชั่วถ้าหาผู้ตัวทุกข์ดังที่อธิบายมานี้แล้วจะพยายามเว้นจากความชั่วอยู่ตลอดเวลาท่านจึงแสดงถึงเรื่องศีลของพระอริยบุคคลคือผู้เห็นโทษในวัฏสงสารกันจริงๆจังๆแล้วแม้ถึงชีวิตก็ยอมสละแล้วก็ยอมทำความชั่วคือก็ยอมขาดจากศีลนั่นเองท่านกล่าวถึงเรื่องนิทานไว้ถึงเรื่องสองพี่น้องแม่ป่วยเขาว่าจำเป็นจะต้องไปหานกน้อยมาทำเป็นยาสองพี่น้องเขาเลยบ่ยอมทำตามหมอเขาว่าพ่อครัวบ่าวถ้าไปฆ่าน้องน้อยมาเยี่ยวยาแม่ของเขาแล้วแม่เขาหายเขาก็จะได้รับบาปถึงยังไงแม่หายก็จะต้องตายอีกวันหนึ่งข้างหน้าเขามีปัญญาพิจารณาเห็นแล้วเขาเลยบ่ยอมสองพี่น้องเขาเลยบ่ยอมตายก็ยอมตายด้วยอำนาจสัจจะของจริงความดีของเขานั้นเขาอธิษฐานถึงเรื่องความดีของเขาเลยเป่าแม่พ่นแม่ลงไปเลยหายจากโรคภัยไข้เจ็บแม่ของเขามีตัวอย่างคือที่เห็นโทษกันคักแม่แล้วเห็นโทษกันจริงจริงอย่างจังแล้วชีวิตจะดับศูนย์ก็ยอมเพราะย่านมาเกิดอีกถ้ามาเกิดอีกแล้วนั่นมันว่าเป็นทุกข์น้อยได้ก็อย่างพวกเรามาเกิดนี่ตั้งแต่เกิดมาจนป่านนี่คิดบึงดูเรื่องการเจ็บการป่วยก็รอดล้มรอดตายมาหลายข้างหลายหนปกติธรรมดาเป็นลมเป็นแรงก็นับบ่ถ้วนกระทบร้อนกระทบหนาวถูกแดดถูกฝนก็นับบ่ถ้วนเป็นทุกข์ทรมานหิวก็หายอยากน้ำอยากเขาก็นับบ่ถ้วนเป็นโรคหูโรคตาโรคแคลเจ็บแคลเจ็บฟันเจ็บหูเจ็บตาเจ็บท้องเจ็บไส้ถ่ายท้องถ่ายไส้ก็นับบ่ถ้วนถ้าหากว่าเราจะบันทึกใส่สมุดไว้ตั้งแต่เกิดไว้กระทั่งจนป่านนี้สมุดเล่มหนึ่งหนาเกือบจะบนไว้บนเกือบจะมีบนเขียนนะเพราะกรรมเล็กน้อยให้มาเกิดเท่านั้นถ้ามาเกิดแล้วต้องได้รับมืดของทั้งหลายเหล่านี้ที่มีอยู่ในโลกใครจะได้รับบุญมีเจ้าคนอย่างที่ว่าเมื่อนี้แหละเจ็บตาเป็นตาต่อตาแดงเลือดที่เหงื่อถูกตาที่ผมถูกตาเข้าตาแมงไม้ตามตาเข้าตาหนีมาทุกคนน้อยเฉพาะตาว่าถึงเรื่องหูเน่าหูหนองว่าถึงเรื่องแควเจ็บฟันมาถึงเรื่องเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บกระดูกเจ็บแข้งเจ็บขาว่าถึงเรื่องท้องเรื่องไส้เจ็บท้องเจ็บใส่ลงท้องลงใส่ น้อยถึงเรื่องตีนถูกสะดุดชุดต่อน้ำปักน้ำถังน้ำบ่งน้ำปักน้ำแทนนับบทวนแล้วอันที่เป็นมาถูกวัดนั่นแหละของคนนี้ของที่มียังได้ดุต้องถูกมดต้องได้ทุกมดได้รับทุกมดทุกคนโดยเฉพาะก็คืออากาศฤดูร้อนจะไปหาหนาวหนาวหนาวจะไปหาร้อนร้อนจะไปหาเย็นจะไปหาฝนฝนจะไปหาหนาวหนาวจะไปหาร้อนปีหนึ่งเปลี่ยนสภาพอยู่สามเถื่อใครเกิดขึ้นมาแล้วบ่ได้รับบ่มีจักคนในขณะที่มันเปลี่ยนเดินดูจะต้องได้กระทบกระเทือนเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข่อย่างน้อยก็สะบัดร้อนสะบัดหนาวเรื่องนั้นทั้งหลายแล้วนี่นะมันมีอยู่ในโลกมันสิผู้ได้เกิดขึ้นมาแล้วต้องมาประสบผู้ได้เกิดขึ้นมาแล้วต้องมาผ่านของทั้งหลายเหล่านี้นี่เพราะความเกิดกรรมคือการทำความชั่วให้มาเกิดแล้วจะได้รับผลได้รับผลสนองคือเสวยวิบากนั้นนับบ่ถ้วนผู้เพิ่นเห็นชัดในใจเห็นโทษภัยในความเกิดว่ามันนำซึ่งโทษทุกข์มามากมายหลายอย่างหลายประการท่านจึงอุตส่าห์พยายามงดเว้นให้จากความชั่วคือว่าเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่เห็นแก่ความอยากความคิดเรากินแล้วคิดบ้างว่าเราไปลักเขามากินนี่สิล่ะไปขโมยเขามากินนั่นสิเนี่ยลองคิดดูนะว่ากินนั่นไม่ใช่ปากใส่ท้องลงไปคืนเดียวก็พอคืนจังยังหิวสัมยังกินเมื่อเช้าในกลางวันยังหิวยังอยากเมื่อแรงยังอยากอยู่สัมยังบุกคุ้มคาสัมนะบุกคุ้มมือสัมนะมากินเที่ยวหนึ่งเท่านั้นของที่รักก็มากินอันนี้อำนาจกรรมที่เรารักเขามากินจะต้องมาเกิดมันไม่เหนื่อยเดียวได้ป่ะนี่อย่างอายุคนสมัยนี้60 70ปี80ปีตายแล้วจะเกิดถ้ามือตายยัง60 70ปีคิดดูเพราะอำนาจของกรรมที่นำมาเกิดเนี่ยอยู่ได้เสวยทนทุกข์ทรมานอยู่ตั้ง60 70ปีบ่แม่นแต่เท่านั้นตายไปแล้วยังสามารถจะไปทนทุกข์ทรมานในเป็นเปรตเป็นนรกตกนรกหมกใหม่ยิ่งจะซ่านานยิ่งไปกว่านี้อีกกินข้าวเดียวเท่านั้นน่ะกินที่เดียวท้องเดียวอิ่มเดียวเท่านั้นคุณน่ะอันนี้เสริมมันยืดยาวขึ้นถ้าหากเราอดกั้นเสียอยากกินอยากได้บ่ไปลักซอกงขโมยของไผล่ะศึกษาเว้นน่ะจ้ะแล้วก็บอกพอตายจะหากินทั้งอื่นยังพอได้พอทดแทนยังชีวิตให้เป็นไปแล้วกรรมความชั่วแล้วก็บ่ได้ตัวเราบ่ได้มาทนทุกข์เรื่องนั้นอีกกรรมนั้นก็จะบ่ได้มีอีกมันก็จะหมดสูญสิ้นไปเหตุนั้นท่านจึงยอมสละชีวิตตายจะดีกว่าหากก็บ่ได้กินมันจะตายใช่สมมติว่าเราเกิดมาอายุได้30 40ปีขึ้นมาสิล่ะหากก็บ่ได้รักเขามากินน่ะมันจะตายซะอายุที่ยังเหลืออยู่กับบ่มีพอ30 40ปีก็จะต้องตายถ้าเรียกว่ายังน้อยนิดเดียวแต่หากบ่ได้ไปทนทุกข์ในอนาคตนานทนทุกข์เพียง20 30ปีเท่านั้นแล้วก็ตายซะแล้วก็หมดเรื่องก็บ่ได้ทนทุกข์ในอนาคตข้างหน้าอีกตั้งเป็นหมื่นปีแสนปีเพื่อเห็นโทษทักในใจของตนอย่างนี้แล้วยอมสละได้มันแสนเลยผู้คนพิจารณาเห็นโทษทุกข์จึงค่อยสร้างความดีได้ดีผู้ที่พอเห็นชัดในใจสร้างความดีพอไหวเพราะเพียงเราของเล็กน้อยหรอกแล้วก็เลี้ยวไปทำไปเรื่อยไปมีผู้เห็นโทษทุกข์สร้างความดี ำหรับที่จะบ่ให้มาทนทุกข์ทรมานให้มาเกิดอีกต่อไปการอาศัยทุกข์คือกันอันนี้ทุกข์เห็นพิจารณาเห็นโทษทุกข์ส่วนละเอียดเข้าไปส่วนดีขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกตัวเบื้องต้นหมดเว้นเอาทุกข์มาเป็นอารมณ์คือกันเอาทุกข์มาเป็นเหตุให้พิจารณาคือกันอันนี้ผู้ที่ท่านพิจารณาสูงเข้าไปกว่านั้นอีกได้กันเอาตัวทุกข์นี้ให้กันน่ะต้องใช้ปัญญาละเอียดอย่างพระพุทธเจ้าเทศนาไว้ในธรรมจักรทุกข์เป็นของคนกำหนดตรงนี้เห็นจริงแล้วครับทุกข์ตรงนี้ผู้ใดจิตเขาทิ้งได้เพราะเกิดขึ้นมาแล้วก็ทิ้งบ่ได้เลยคือคาอังยังในตัวของใครคนทุกคนนี่แหละทุกข์เพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายแก่ก็แก่อยู่ได้เจ็บก็เจ็บอยู่ตลอดเวลาดังเคยอธิบายฟังมาแล้วคนตายก็ยังติดตัวเราอยู่ทุกขณะแค่ว่าจะตายขาดลมหายใจเขาออกเมื่อไรก็ไม่จักเราจะต้องได้อยู่ดีๆเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้ทิมบ่ได้จักคนเดียวพระพุทธเจ้าก็ทิมเอาออกบ่ได้ท่านเด้งปรารภถึงเรื่องทุกข์ทุกข้ออันหยังบัดนี้ไอ้มันปัญญาของเพิ่นเรียกละเอียดเกี่ยวกับเพราะฉะนั้นที่บ่คือเก่าบ่ครบปานนั้นได้บ่บ่คือที่ว่ามาแล้วนี่ละเอียดเทียบแหลมกับเก่าเลยทุกข์เพราะอย่างไรจ๊ะเที่ยวทุกข์เกิดเนี่ยเกิดมันก็เรื่องของธรรมนะอันหนึ่งอย่างเคยที่ปลายฟังแล้วแก่ก็เป็นธรรมชราธรรมเจ็บก็เป็นชราธรรมในเจ็บก็เรียกว่าปัญญาที่ธรรมตายก็เรียกมรณะธรรมมันเป็นธรรมอยู่แล้วเมื่อแก่เมื่อเจ็บเมื่อตายเป็นธรรมเราพิจารณาอย่างไรไม่ใช่ให้เป็นธรรมอันนี้เห็นเป็นเรื่องของธรรมไม่เป็นเรื่องของเรามันแก่อยู่ที่กายมันเจ็บอยู่ที่กายมันตายที่แปลกกายแต่กายดับด้วยใจนั่นถึงจะแก่จะเฒ่ามันก็โอเคมันไม่มีอันเก่เท่ามันกายใจความเจ็บที่ใจไปยึดไว้เจ็บมันก็เจ็บเท่าเก่าเด็กน้อยก็เจ็บเท่าเก่าผู้เฒ่าก็เจ็บเท่าเก่าผู้หนุ่มผู้สาวก็เจ็บเท่าเก่าความอยากได้อยากดีผู้ใหญ่ก็เท่าเก่าเด็กน้อยก็เท่าเก่าความฮักความสังก็เท่าเก่าบ่แม่นใหญ่นําเด็กน้อยมันน้อยนําเด็กน้อยแล้วไม่ใหญ่นําผู้ใหญ่เลยผู้เฒ่าผู้แก่เฒ่าแก่มาแล้วความสังความฮักมันจะหมดมันก็บ่แม่นมันที่เฒ่ามันก็บ่แม่นมันก็เฒ่าเก่าอยู่แล้วนี่มันเฒ่าเก่าเท่าเดิมของมันเห็นนั้นมันบ่แก่บ่เฒ่ามันบ่เจ็บมันบ่แก่บ่เฒ่ามันบ่ตายเพราะฉะนั้นนั่นที่มันแก่เนี่ยคือร่างกายมันแก่นี่มันแก่แล้วมันก็อ่อนกำลังเลี่ยแรงก็หมดไปสู้พิษไปเหี่ยวแห้งไปค่ำค่าไปนี่อันนี้มันอยู่ที่กายต่างหากแก่ความเจ็บความไข้ความมรณะความอยากความโลภความโกรธความหลงมันบ่แก่ความฮักความชังมันก็บ่แก่นี่อันนี้มันตายไปแล้วนะมันก็บ่ตายแล้วเนี่ยมันยังอยู่อะไรเพราะเราพิจารณาเห็นนั่นกันในตอนนี้เพราะเราปล่อยให้กายกันถ้ามีปัญญาเพราะอะไรแก่มันอยู่ที่กายเจ็บมันอยู่ที่กายตายอยู่ที่กายความหิวความหายความนั้นมันอยู่ที่กายใจเพราะเราบอกไปกับกายเจ็บใจบอกไปกับกายเจ็บกายใจแล้วบอกไว้กับกายตายเพราะเราเป็นผู้เบิ่งซื้อผู้ไม่มีปัญญาเบิ่งความแก่ของกายความเจ็บของกายเบิ่งความตายของกายอันนี้ตัวใจทำให้เห็นความแก่ความเจ็บของกายของตายความตายของกายแล้วความทะเยอทะยานดิ้นรนมันก็บ่มี พิจารณาอยู่ใช่ไหมมันจะทะเยอทะยานดิ้นรนไปอย่างมันอยากได้ไปอย่างอยากได้มาเพราะมันอยากได้มาไว้ใจแล้วมันอยากได้มาไว้กายเลยใจมันไว้บนไหนมือบนไว้นะใจมันอาศัยกายเนี่ยมันอยากมาให้กายเลยอยากกินมันก็เอามาให้กายนี่กินใจมันไม่ได้กินอย่างเอาประดับประดาตกแต่งมันก็มาตกแต่งกายนี่มันจะประดับตกแต่งใจนะอยากเอามาสดสวยงดงามมันก็ตัวกายเนี่ยมาสดสวยงดงามที่กายบ่อยให้เท่าให้แก่มันก็ที่กายนี่ต่างหากมันไม่ได้ไปไว้ที่ใจเห็นนั้นก็ถ้าหากพิจารณาเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายเป็นธรรมนะใจมันก็วางใจมันก็บอกเอาความยึดไว้ในตัวของมันมันก็ได้ความสุขความสบายมันก็ปล่อยวางไปนี่ว่าพิจารณาเห็นแต่นี้เห็นตามเป็นจริงเลยว่าเห็นตามเป็นจริงพิจารณาทุกวิธีแก้ทุกจะแก้บ่เนี่ยสั้นบ่ต้องแก้ท่านเป็นเนี่ยสั้นแล้วค่ะนี่กายแตกกายดับกายเจ็บกายตายใจมันไปอยู่คนหนึ่งต่างหากเป็นได้ผู้เบิ่งผู้เห็นได้ซื้อมันเลิศบ่ได้ไปยึดเอาหน้าเป็นของตนของตัวขันบ่ยึดแต่มันก็บ่มีวันเกิดมันก็มีวันเกิดอีกต่อไปพอรู้เท่าเข้าใจตามจริงบ่ยึดแต่มันก็วางปล่อยวางมันก็บ่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนั่นก็หมดเรื่องเรียกว่าปรารภทุกข์เอาทุกข์นี่แหละมาเป็นเครื่องยึดเอาทุกข์มาเป็นเครื่องพิจารณาเอาทุกข์นี่มาเป็นอารมณ์เอาทุกข์นี่มาคิดมาค้นมาพิจารณาตั้งแต่หยาบมาถึงปานกลางมาถึงละเอียดใช้ทุกข์นี้ทั้งนั้นถ้าผู้ใดทิ้งอันนี้เสร็จแล้วล่ะบ่มีหลักบ่รู้วันพิจารณาถ้าผู้บ่พิจารณาก็ทุกข์ก็อยู่อย่างนั้นแล้วปล่อยไปตามเรื่องดีชั่วก็เลยปล่อยไปตามเรื่องนี่นั่นก็สร้างมันมาถืออันซะนอนเฝ้ามันซะนอนเฝ้ามอมันแล้วแต่มันจะสุกสุกก็สุกก็สร้างนั่งเฝ้ามอมันเนี่ยซะดีก็สร้างมันชั่วก็สร้างมันมันจะเป็นนี่นั่นก็สร้างมันทุกข์สุขโลภไปก็สร้างมันนี่นั่นก็สร้างมันเลยบ่พิจารณาย่อมบ่ได้ปัญญาและบ่ได้ความรู้มันนอนเฝ้าหมอมันนั่งเฝ้าหมอมันอยู่ซะมันเหมือนเรื่องดีขึ้นก็บ่ได้ถ้าหากเรามาใช้อุบายปัญญาพิจารณาอย่างที่ว่านี้เราจะเกิดความรู้สว่างสว่างเกิดปัญญาสว่างเฉลียวขึ้นเราจะเห็นธรรมะเป็นเครื่องปราบปรุงเราจะเห็นธรรมะเอาเป็นเครื่องนำให้พ้นจากทุกข์ได้จริงๆเราจะเห็นว่าการพิจารณาธรรมะนี่ทำบุคคลผู้สั่วให้ดีขึ้นในแท้ๆคือเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วละความสั่วได้ด้วยตนเองไม่มีคนอื่นบังคับดังอธิบายมาแล้วเห็นโทษทุกข์และบุกล้าเห็นสั่วต่อไปอีกเพราะทุกข์เพราะโทษมันเป็นมาจากความสั่วทุกข์ก็มาจากความสั่วสร้างความดีแล้วแก้ทุกข์ละทุกข์เห็นแค่ด้วยตนเองก็เสียแล้วยอมสละได้จริงมีจริงอธิบายทั้งเรื่องธรรมเอาทุกข์มาเป็นอารมณ์เพื่อนำไปคิดพิจารณาท่านพิจารณาจะได้อย่างไรกันคือมันละความชั่วได้ท่านเห็นชัดแล้วละชั่วได้ถ้าเราเห็นชัดแล้วละบ่ได้คุณเข้าใจเถอะที่ว่าเราละบ่ได้นั้นเพราะเราไม่เห็นชัดตามเป็นจริงจึงละความชั่วบ่ได้ถ้าเราเห็นโทษทุกข์ว่ามันเกิดมาจากกรรมคือความชั่วแล้วทุกคนต้องละได้เหมือนกันกับว่าเราเห็นอัตตพิษหรือเห็นของแสลงบ่อื่นไกลล่ะยาพิษยาอย่างต่างๆครับที่ที่ของวัตถุเนี่ยโอ้ยมันถูกกินเท่าไหร่มันเป็นพิษเป็นสงเป็นห้าเกศทนเราบอกเข้าไปใก คือเราบอกเอานั่นมาดมแล้วบอกเอานั่นมาไว้ใกล้เราถ้าเห็นชัดโดยตนเองนะผู้อื่นจะมาให้ก็ไม่ได้แต่เห็นก็อย่าบ่อย่าใกล้อย่าไกลเพื่อเห็นโทษทุกข์ในการเกิดเพราะความชั่วเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะบาปกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยผู้ใดจะไปกล้าให้ความชั่วเท่าไหร่อีกเพราะยานทุกข์ก็บ่ให้ความชั่วทั้งที่อันนี้ยังให้ความตัวละตัวพอได้นั่นพอบทเห็นชัดได้ตนเองได้ยินได้เพิ่นว่าก็เลยบทเสือตามจริงจริงเราเป็นของยากอันใดถ้าหากบทเห็นได้ตนเองธรรมะยังเรียกว่าปัจจัตตังขันธ์ถ้าถึงธรรมแล้วต้องเห็นได้ตนเองขันธ์ผู้เป็นธรรมแล้วต้องเห็นได้ตนเองคือปัจจัตตังเห็นได้ตนเองจึงจะเรียกว่าเห็นธรรมท่านฟังได้คนอื่นว่ายังบทท่านถึงธรรมยังบทเห็นปัจจัตตังเนี่ยถ้าพิจารณาเห็นตามจริงมันได้ประโยชน์ที่ว่าเราจะละตัวได้โดยตนเองที่เพราะฉะนั้นทุกๆคนให้พากันคิดค้นในเรื่องธรรมถ้าบ่คิดบ่ค้นจะพากันนั่งเฝ้าหมอมันยังก็สร้างมันเลยบ่ได้ดีนั่นเพิ่นยังเกิดแล้วบ่เป็นประโยชน์อย่างต่อไปเนี่ยอธิบายมาถึงเรื่องธรรมะแสดงถึงเรื่องทุกเป็นเหตุทุกเป็นอารมณ์ละทุกเพราะเห็นโทษในทุกละได้เป็นขั้นขันคือเบื้องต้นและตรงกลางและที่สุดมีนัยยะดังอธิบายมาเท่านี้แหละเอาละ

วันนี้จะอธิบายถึงเรื่องความหมั่นกับความเพียรเรามาปฏิบัติฝึกหัดอบรมเรียกออกมาเพียรทำความเพียรเท่านั้นแต่ว่ามันอีกอย่างหนึ่งมันก็กับความเพียรมันอยู่ด้วยกันโบราณเมื่อมันกับเพียรมันเรียนด้วยกันมันกับเพียรมันเรียนด้วยกันใหญ่กับข้ามันมาด้วยกันทั้งมันแล้วมันก็มีเพียรในตัวกันในตัวทั้งเพียรแล้วมันก็ขี้ข้าในตัว ความมั่นความขยันประกอบภาระธุระทุกอย่างเรียกว่าความขยันประกอบอาชีพทั้งปวงหมดเรื่องภายนอกพูดถึงเรื่องภายนอกก่อนประกอบอาชีพทั้งปวงเหลือทำมากจะได้คนน้อยคนเพียรคนขยันนั้นทำมากจะได้น้อยความเพียรมียังค่อยประกอบด้วยเหตุด้วยผลขยันนั้นประกอบด้วยเหตุด้วยผลคือพิจารณาเรื่องเสียเรื่องใดบางคนประกอบการงานขยันอาจจะเขาบอกให้ทำก็ทำก็จะทำอะไรก็ทำหมดทุกสิ่งทุกอย่างทำแต่ว่าหาผลไม่ได้ทำหน้าเดียวแต่ไม่มีความเพียร

บางคนเป็นพระเป็นสงฆ์ก็เหมือนกันทั้งคงเพียรภาวนาแต่ว่าไม่ทั้งคงไม่ขยันทำจริงๆแต่มีเงียบหายบ่ายไม่มีเงียบหายบ่ายในตัวแต่ครั้งพุทธกาลก็เคยมีเหมือนกันพระบางองค์นั้นเป็นคนขยันปัดขวดไม่เช่าไม่แรงไม่เย็นปัดขวดอยู่อย่างนั้นน่ะขวดจะพึ่งจะคือไปเลยคนอื่นไม่ทำเหมือนกันท่านก็บอกว่าท่านก็หาว่าท่านในคนขี้เกียจยกโทษคนอีกคืนอีกด้วยมานั่งคนขยันความเพียรนะคะนี่เอาแต่ภายในใจคิดนึกกึกกล้องแต่ภายในใจกึกกล้องพิจารณาธรรมะอะไรให้ละเอียดถี่ถ้วนการทำทางภายนอกก็เหมือนกันคิดกองพิจารณาหาเหตุหาผลในสิ่งนั้นๆแต่ภายนอกไม่ทำคือไม่ขยันมีแต่ความเพียรอยู่อันนั้นก็ไม่ดีแต่พูดถึงเรื่องภาวนาขยันทำความเพียรทายเดียวแต่ว่าจิตภายนอกไม่เอาถอดร่างวัดเช่นหนวดจิตจะวัดต่างๆข้อวัดทั้งปวงบินเท่าบาทก็ดีหรือชั้นในบาทอะไรไม่ต่างล้างปัดท้ายขวดทำความสะอาดทุกสิ่งทุกประการรักษาระเบียบเรียบร้อยไม่เอาเอาแต่ข้อหนาอย่างเดียวนี่เรียกว่าเพียรแต่ไม่ขยันอย่างเบื้องต้นนั้นเรียกว่าขยันมีแต่ขยันแต่ไม่เพียรมันไม่เรียนด้วยกันขยันกับเพียรไม่เรียนด้วยกันเป็นแตกแยกกันไม่สำเร็จแล้วไม่สำเร็จทำไปเออทำไปเท่าไหร่ก็ทำไปเท่าถ้าไม่เรียนด้วยกันแล้วไปเดียวเดียวกลับก็ขึ้นมาเสื่อมสูญหมดเพียรไปยิงเพียรแต่ว่าไม่ขยันเมื่อหายเมื่อเสื่อมจากความเพียรก็เลยขยันก็เลยไม่มีมีแต่ขยันความเพียรไม่มีเมื่อเสื่อมจากขยันความเพียรก็เลยลดหายไปหมดจะไม่มีเครื่องอยู่ถ้ามีทั้งขยันมีทั้งเพียรลดจากขยันไม่อยู่ในความเพียรไม่มีเครื่องอยู่ถ้าลดจากขยันก็ไปอยู่กับความเพียรก็ยังมีเครื่องอยู่ให้เข้าใจทั้งเรื่องเหล่านี้ถ้าคิดทั้งปวงหมดที่ทำ เรื่องข้อว่าทั้งปวงหมดเป็นเครื่องสนับสนุนอุดหนุนซึ่งกันและกันมันสะอาดสะอ้านมันประกอบด้วยขยันความเพียรมีอยู่ภายในของภายนอกก็ขยันนั่นมันยังค่อยถูก อันนี้ทำความเพียรขยันทำความเพียรนั่นหลับหูหลับตาวันค่ำคืนลุ่มดูตลอดคืนออกมาแล้วไม่มีไม่ขยันแล้วก็เกาะกิจวัตรนั่นก็ใช้ไม่ได้นะ
พระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าการีราเจกจิราเทนังดันหะเมนังปรกมิเพียรพยายามถ้าหากว่ากจิราเจกจิราเทนังจะทำอะไรจะทำจริงๆดันหะเมนังปรกมิทำไปเพื่อความก้าวหน้าไม่ถอยหลังคือมันมีความเพียรนะมีขยันมีความเพียรในตัวไม่ใช่คนก้าวหน้า พระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าถ้าหากทำให้ทำจริงๆคิดดูทำจริงย่อมเห็นจริงในสิ่งนั้นเราเพียรพยายามทำอย่างนี้ทำกันจริงๆแล้วจังอย่างว่าเราจะพิจารณากายเห็นชัดตามเป็นจริงลงไปว่าเป็นของแตกของตายของสลายเป็นของปฏิกูลเปื่อยเน่าพิจารณาเห็นจริงลงมันไม่เปื่อยเน่ามันไม่เกิดปฏิภาคคือมันจิตวูบลงไปแล้วมันเปื่อยเน่าเละลงไปนั่นเรียกว่าปฏิภาคแต่แล้วมันเห็นชัดตามเป็นจริงว่าคนเราเกิดมาเกิดจากของสกปรกโสโครกเกิดจากน้ำเลือดน้ำหนองเกิดจากมูกจากขูดจะไม่เห็นยังไงเลยจะเกิดมาก็เวลาคลอดออกมาก็ยังน้ำล้างน้ำจนให้สะอาดแค่ก่อนเนี่ยค่อยพูดค่อยชมได้ฉะนั้นเกิดตัวก็ปลอกอยู่แล้วฉันเติบโตขึ้นมาก็รับทานลงไปอาหารทุกสิ่งทุกอย่างก็ของที่ปลอกอยู่แล้วของที่เรียกว่าของมีรสอร่อยของหลายนั้นรสของสกปรกทั้งหมดลองดูที่มันสุกถูกมือถูกไม้ถูกข้าวพอดอะไรต่างต้องล้างต้องเช็ดยังมีน้ำซ้ำเราทานเข้าไปเข้าไปก่อนที่ลงในลำคอได้มันต้องกลัวตัวเลยน้ำมูกน้ำลายนั่นก็ตกตกอยู่แล้วเข้าไปอยู่ในท้องแล้วยิ่งตกตกใหญ่มันหลุมในท้องแล้วก็เหมือนกับหลุมถามเหมือนกับหลุมส่วนถ้าหากไม่ใช่นั่นก็เหมือนกับสร้างอสุขเป็นเนื้อปลาอะไรคุ้มหอยกินทานออกไปของทุกข์ทั้งนั้นหมูงัวเป็ดไก่แล้วต่างฝังลงไปให้กันของทุกข์ทั้งหมดเขาออกมาแล้วลองดูมันอยู่ในลำไส้มันอยู่ในขออาหารเนี่ยออกมาลองดูจะดูได้หรือมันก็ตกก็ตกมาเดียวนั่นแหละเห็นจริงดีกว่าที่เห็นปฏิภาคเห็นตามเป็นจริงดีกว่าเห็นปฏิภาคก็หลงเข้าใจว่าเป็นจริงเวียนจังเกิดอสุภะปฏิกูลเบื่อหน่ายสะอิดสะเอียนบางคนจนอาเจียนออกก็มีนั้นเห็นอย่างนี้นั่นเห็นตามเป็นจริงนั่นมันไม่เป็นอย่างนั้นจิตใจวางเสมอภาพมนุษย์คนเราเกิดมาเป็นอสุภะปฏิกูล อย่างนี้ทุกคนต้องอยู่ด้วยของปฏิกูลโสโคร
ะไปเกลียดยังไงจะไปนายยังไงเบื่อหน่ายสลดสังเวชในใจว่าเกิดขึ้นมาแล้วอาศัยของปฏิกูลสกปรกอยู่เรื่องของปฏิกูลสกปรกแท้ๆไม่ดีไม่ดีเลยดูคนเราน่ะอย่าไปดูในทั้งนอกดูผิวเผินได้ไหมมันไม่สลดสังเวชดูในไหนไม่ค่อยสลดสังเวชนั่นเนี่ยถ้าเราทำในจริงเข็นจริงแท้ไม่ใช่พิจารณาทำอะไรก็เอาไปพิจารณาทุกตั้งแต่เกิดมาทนทุกข์ทรมานอยู่ในครรภ์ของมารดาตั้ง10 เดือนแต่ในที่นั้นมันไม่รู้สึกตัวมันไม่รู้สึกอะไรหรอกไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์แต่มันทุกข์แล้วน่ะนั่งอยู่ท่าเดียวลองดูต้องเกิดมานั่งได้ทั้ง10 เดือนไหมอ่ะนั่งอยู่ทั้ง10 เดือนยังคลอดออกมาข้อธรรมะก็แสนทุกข์ทรมานแสนสาหัสก็จะคลอดมาได้เจ็บปวดร้าวสารพัดทุกอย่างสิ่งอย่างก้อนเนื้อนอนอ่อนนิ่มนวลนั่นเวลามันออกมาถูกพื้นถูกกระดานมันเจ็บปวดแต่เท่าไหร่ลองคิดดูแต่เนื้อแผลของเรามันอ่อนๆมันพึ่งไอ้ยังไม่ใหม่อยู่นะมันถูกของแข็งของอะไรมันก็เจ็บปวดมันนั่นทั้งตัวเลย พิจารณาเห็นทุกข์ด้วยประการต่างๆและพิจารณาลงไปถ้ามันเห็นชัดจริงแจ้งลงไปในใจก็เห็นไอ้ก็ได้เหมือนกันเพียงนะของไม่เที่ยงของอะไรที่จะเที่ยงมันถาวรไม่มีประจังเดียวในโลกนี้ลองคิดดูสิมีอะไรเที่ยงมันถาวรมันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเรานั่งอันนี้ไปแก่ชราไปเท่าไหร่แล้วกี่ชั่วโมงแล้วตั้งแต่นาทีวินาทีเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีไปมันแก่ไปทั้งนั้นน่ะมันไม่อยู่เฉยๆหรอกเราลืมตัวเราหลงตัวลืมพิจารณาว่าตนไม่แก่ไม่เฒ่าไม่ชราแท้จริงอ่ะมันแก่ทุกวันทุกวันเรียกว่าปฏิฉันนัชราปฏิฉันนบารณะคือมันปกติปฏิฉันนัชราปฏิฉันนบารณะตอนแก่งอมันไปรู้ตัวคนอื่นเห็นด้วยเมื่อจบมองสองดูก็เห็นดูแต่ขายังหนุ่มอายุ17-18ก็เป็นบ่าวเป็นไอ้หนุ่มเป็นสาวสดสวยงดงามยังเนื้อหนังเข่งขังเป็นปังสิ่งอุปการเดินก็คล่องแคล่วจะลุกจะนั่งสารพัดทุกอย่างคล่องแคล่วหมดแต่นี่มันอาจจะปกติไปแล้วน้องที่เด็กมันเหมือนเก่าไหมล่ะมันไม่ปิดแล้วค่ะแต่ก่อนมันปิดอันนี้มันไม่ปิดแล้วเปิดเผยรู้จักทั้งโลกตัวเองรู้ด้วย
นี่แหละพิจารณาเห็นจริงอย่างนี้พิจารณาจริงมันก็เห็นจริงอย่างนั้นถ้ามันเห็นจริงแล้วจิตใจมันเบื่อหน่ายจิตใจมันสลดสังเวชคำว่าสลดนั่นน่ะคำว่าสลดสังเวชนั่นน่ะจิตใจมันหดหู่จิตใจมันหดหู่ใช่ไหมมันไม่ชอบไม่ใช่จิตใจเศร้าหมองจิตใจหดหู่มันกลับคืนมามันไม่ออกไปข้างนอกมันก็ปีกไก่ถูกไฟพุทธเข้ามาน้อยออกข้างนอกมันเพลินมันหลงเหมือนเมามันพุทธเข้ามามันอยู่เฉพาะตัวของเราพิจารณาตัวของเราอันนี้มันพุทธเข้ามาเรียกว่าสลดสังเวชจิตใจที่เศร้าโศกกับสลดสังเวชผิดกันมันสลดสังเวชนั่นแหละทีแรกแต่ตนไม่รู้จักสลดสังเวชไม่รู้จักความสลดสังเวชมันยังกลายเป็นเศร้าโศกไปคือคิดถึงเรื่องเก่าคิดถึงคนความเก่าความหลังอย่างเราเคยอยู่ด้วยกันเคยไปด้วยกันเคยพูดจากันคราวนี้มันสลดเลยเวลาล้มตายปัสสาวะจากกันไปก็ดีหรือหนีจากกันไปด้วยประการใดกันดีมันสลดมันหดหู่หดหู่แล้วรักษาความหดหู่นั้นไม่ได้มันเลยว่าเวจิตส่งไปอื่นคิดถึงความเก่าทุกความหลังมันเลยเศร้าโศกที่จริงมันจิตพุทโธมันดีแล้วล่ะมันสลดสังเวชมันดีแล้วมันเข้ามาถึงตัว แต่มันไม่รู้จักความสลดสังเวชความไม่รู้จักนี่สำคัญมากบางคนภาวนาเป็นจิตรวมเข้าไปแล้วไม่ทราบว่าจะไปอยู่ไหนเลยจิตวิเวกเข้าถึงความสงบแล้วเลยไม่ทราบจะไปอยู่ไหนคือจิตมันเคยสงสัยจิตมันเคยวุ่นวายจิตมันเคยเกี่ยวข้องกับพี่น้องกับลูกกับหลานกระวนกระวายอย่างนั้นมันเคยอยู่ด้วยกันด้วยอาการอย่างนั้นถ้าจิตเข้ามาปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลือดเดือดร้อนไม่มีเครื่องอยู่นั่นก็เลยเป็นเรื่องไม่รู้สมาธิของตนไม่รู้จิตของตนก็เลยวุ่นวายนี่แหละคนเรามันเป็นใจอย่างนี้จะโดยมากไม่รู้จักความสุขเราต้องการไม่ให้มีสิ่งอะไรไม่ใช่หรือจริงที่มันวุ่นวายเราไม่ต้องการไม่ใช่หรือถ้าเมื่อไม่มีสิ่งที่วุ่นวายไม่มีสิ่งมากระโดดเกี่ยวข้องเลยกลับกลายหาว่าไม่สบายที่ความทำสมาธิให้ยินดีพอใจการทำสมาธิให้ยินดีพอใจกับการที่เราเป็นอยู่อะไรก็คือเราทำให้มันแน่วแน่เป็นสมาธิต้องการศาสนาจะให้เป็นสมาธิน่ะถ้าเมื่อเป็นสมาธิแล้วพอใจยินดีกับการที่เป็นอยู่ของเราให้พอใจอิ่มใจในเรื่องนั้นจึงเจริญก้าวหน้าถ้าเมื่อพอไม่พอใจก็เลยกับเสื่อมเสียไม่เจริญก้าวหน้าเท่าไหร่ทำอะไรทำจริงๆ
ให้เห็นจริงไม่มีมากหรอกมันน้อยที่เดียวไปดีถ้าทำจริงให้เห็นจริงไม่ต้องพิจารณาควบคุมอะไรนะพิจารณาจะพอถ้าทำอาจจะได้ตอนนี้ก็พอแล้วตัวของเราเป็นธาตุธาตุอันหนึ่งเรียกว่าธาตุสี่ขันธ์เป็นขันธ์ห้านอกจากธาตุสี่ขันธ์ห้าแล้วไม่มีอะไรหรอกโลกอันนี้ไปหาดูแล้วไปหาที่ไหนก็ไม่ไปหาเจอท่านเห็นจริงแจ้งในวันนี้แล้วมันยังรู้เองหรอกรู้อะไรเท่ารู้ตัวไม่ได้รู้อะไรเท่ารู้จิตรู้ใจตนไม่ได้เห็นคนโน้นคนนี้อะไรเขาพูดกันมากมายอยากจะรู้อย่างเขาหูของเขาเนี่ยอย่าตั้งว่าใส่ตัวเราเรารู้ตัวของเรานี่แหละรู้ตัวของเราเนี่ยเป็นยอดเยี่ยมของการรู้ทั้งปวงหมดอย่างว่าให้ฟังนะถ้าเป็นสมาธิแล้วไม่รู้ว่าเป็นว่าไม่รู้ตัวของตนมันก็เลยไม่ในสมาธิก็เลยเสื่อมไปแก รู้ตนนั่นแหละเป็นตนรอดเป็นยอดดีทีเดียวเราปฏิบัติเพื่อคนทุกข์รู้ตัวตนคนทุกข์แล้วล่ะเป็นยอดดีนะ ให้ที่ฝ่ายเรามากแล้วจะต้องควรให้เคยปฏิกรรมอะไรก็ให้ปฏิกรรมนั่นแหละให้มันชำนิชำนาญให้คล่องแคล่วเนี่ยในเมื่อเราเคยปฏิกรรมว่าพุทโธก็ดีอานาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ดีพิจารณาความตายก็ดีพิจารณายุบหนอพองหนอหรืออะไรก็ตามเถิดเคยพิจารณาได้ก็ให้พิจารณานั่นแหละเอานั้นเป็นหลักไปซะก่อนอันนั้นเป็นหลักเบื้องต้นไม่ใช่ของดีของดีไม่ใช่ของเลวคำปฏิกรรมนั้นเป็นสักแต่ว่าเครื่องล้อเครื่องให้จิตมารวมในที่เดียวกันนึกกับคำปฏิกรรมมันแน่วแน่เต็มที่ลงไปไม่คิดส่งไปในที่อื่นให้มันอยู่กับคำบริกรรมนั้นคือมันไม่รู้จักจิตที่แรกไม่รู้จักจิตถ้าเมื่อนึกคำบริกรรมมันแน่วแน่อยู่นั้นว่าพุทโธโธจิตมันแน่วอยู่กับอันเดียวเท่านั้นมันเรียกแล้วก็เห็นจิตไม่เห็นจิตของตนเมื่อเห็นจิตของตนแล้วพิจารณาจิตตัวนั้นนั้นพุทโธหายจากในตัวนั่นเดี๋ยวเป็นเครื่องล้อให้เข้ามาเฉยๆนั้นพิจารณาพุทโธก็ดีอานาปานสติก็ดีเพียงแต่คำปฏิกรรมไม่ถึงไม่กำหนดถึงจิตนั่นก็ไม่เป็นประโยชน์ให้กำหนดถึงจิตผู้คิดว่าพุทโธหรือคุณนึกว่าพุทโธคุณนึกว่าอานาปานสติหรือความตายนั่นแหละอะไรหนึ่งอะไรก็ตามเถอะพิจารณาอะไรก็ตามเถอะแล้วให้พิจารณาถึงผู้คิดผู้พิจารณาผู้นึกนั่นจึงจะถูก ถ้าหากว่าไม่วางพอจับตัวนั้นได้แล้วเราวางเองปล่อยวางเสียอย่าไปเอาเป็นอารมณ์ถ้าหากมันวางเองโดยที่ไม่ตั้งใจจะวางมันวางปล่อยปุ๊บไปเลยมันเหลือตั้งแต่จิตอันเดียวนั่นก็ใช้ได้แล้ว เมื่อเราพิจารณาอะไรคะนี่ผู้ที่เคยพิจารณาผู้ที่เคยชำนิชำนาญมาแล้วไม่ต้องมาพูดถึง
พุทโธก็ไม่ต้องอานาปานสติก็ไม่ต้องพิจารณาความตายก็ไม่ต้องไม่ต้องพิจารณามันเข้าถึงดิ่งเข้าไปถึงจิตทีเดียวเข้าไปถึงจิตแน่วแน่เต็มที่แล้วนั่นออกกับพิจารณาพิจารณาอะไรก็ตามเถอะอะไรเรื่องมันเกิดขึ้นปรากฏขึ้นมาพิจารณาเองแต่ว่าการพิจารณานั้นอย่าไปทิ้งหลักหลักคือความสงบพิจารณาไปเต็มที่แล้วจะไปไหนไปไหนไปเถอะแล้วมันลงอนิจจังทุกขังอนัตตามันปล่อยตัววางสภาพตามเป็นจริงสิ่งนั้นปวงมดในโลกอันนี้หรือในพุทธศาสนานี้มันตัดสินลงไตรลักษณ์กันเองถ้าหากถูกทางแล้วไม่หนีจากไตรลักษณ์พิจารณาไปเท่าไหร่เท่าไหร่ลงไตรลักษณ์พุทธศาสนาจึงว่าสอนมีที่จิตมีที่จบลงไตรลักษณ์วิชาภายนอกก็สอนไปบานปลายเตลิดเปิดเปิดไปอาหารพุทธศาสนาถ้าถูกทำคำสอนพุทธเจ้าจริงจังแล้วมันลงเองหากมันไม่ลงแล้วก็พิจารณาลงให้มันลงจนได้มันจึงจะมีที่สิ้นสุดดูที่ในโลกของเราที่คิดนึกสงสัยจะมาสารพัดทุกสิ่งตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายมันมีอยู่ที่ไหนมันลงเลยที่ไหนมันมีลงหรอกแต่ประมวลลองดูตัวคิดของนั้นมันไม่อยู่ในกลางพระโลกทั้งนั้นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้ทั้งนั้นไม่หนีหรอกเนื้อ

ต่อนี้ไปขอญาติโยมทุกคนอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการขณะนี้เป็นฤดูงานกฐินญาติโยมไปทอดกฐินบ้านนอกไปกันมากมายก็มาวัดก่อนลดน้อยลงไปแต่ไม่เป็นไรมากหรือน้อยก็ส่งแสดงตามปกติเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจให้ญาติโยมได้เกิดความสำนึกว่าเราเป็นอะไรเราควรทำอะไรสิ่งที่เราทำนั้นถูกหรือผิดดีหรือชั่วเสื่อมหรือเจริญจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจขณะนี้บางไทยเราได้ต้อนรับแขกต่างประเทศแขกที่มาแล้วไม่ใช่ตัวเล็กๆตัวใหญ่ครับลูกมาประชุมที่บางไทยรัฐบาลก็จัดการต้อนรับอย่างดีประทับถนนล้นทางปลูกต้นมากรากไม้ประดับโคมไฟให้มันดูแล้วสบายตาสบายใจแขกที่มาก็จะรับความสบายไม่ให้เกิดไม่ทุกคนสำนึกในหน้าที่ว่าเราเป็นเจ้าของบ้านต้องการต้องรับแขกให้ดีอย่าทำอะไรให้เป็นที่รำคาญแขกที่มาจากต่างประเทศมีคนพวกหนึ่งเขาเรียกว่า NGO ไอ้พวกนี้เป็นพวกรกบ้านรกเมืองชอบการรัฐบาลจะไปทำเพื่อนเก่งเสือเต้นที่จังหวัดแพร่ค้านไปชวนชาวบ้านค้านปีนี้น้ำท่วมเมืองสุโขทัยพิษณุโลกบางระกำเสียหายมากเพราะไม่มีเขื่อนกั้นน้ำถ้ามีเขื่อนกั้นก็กักน้ำไม่ให้มาท่วมเมืองแพร่มาสุโขทัยมาสวรรคโลกเรียงฝั่งแม่น้ำยมเสียหายมากพวกไปกันเขาจะเอาแก๊สจากใต้ทะเลลึกสูบแล้วก็ขึ้นมาตรงนั้นผ่านไปประเทศมาเลเซียที่ผ่านนั้นเรียกว่าอำเภอจะนะหมู่บ้านตรงนั้นเป็นบ้านไทยอิสลามเขาไม่ค่อยคิดอะไรเขาจะมาหากินปกติแต่พวก NGO ในไปยุบอกว่าอย่าให้รัฐบาลเอาท่อแก๊สผ่านทางนี้เพราะว่าจะเสียหายจะเดือดร้อนประเทศอังกฤษก็มีแก๊สทั่วหมดทั่วกรุงลอนดอนส่งกับไปในบ้านมันก็ส่งน้ำประปาเข้าบ้านต้องการจะหุงอาหารก็เปิดแก๊สต้องการความอบอุ่นก็เปิดแก๊สเขาทำมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วยังไม่มีอะไรเพราะมันขวางใต้ดินลึกแล้วปลดขึ้นมาเข้าบ้านทั่วไปทุกถนน

ไม่มีอันตรายไอ้ท่อแก๊สที่ขึ้นจากทะเลก็ขวางใต้ดินมันไม่รั่วขึ้นมาทำให้คนเดือดร้อนหรอกแต่ชาวบ้านไม่เข้าใจฝ่ายราชการก็ชักช้าไม่ไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านไอ้พวกอีเยโอพวกขวางลูกไปก่อนไปยุชาวบ้านให้เดินขบวนแล้วก็เดินขบวนมาตีกันบาดเจ็บไปหลายคนนี่ไม่ได้เรื่องรัฐบาลทำอะไรข้านทางนั้นไม่มีดีไม่ได้เรื่องอะไรตามอย่างเราเป็นคนไทยรักบ้านรักเมืองรักชาติรักประเทศก็ต้องช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่งามอะไรที่เขาทำดีมีประโยชน์ช่วยเขาแต่ถ้าทำไม่ดีก็คัดค้านได้แต่ส่วนมากที่รัฐบาลทำเป็นส่วนดีทั้งนั้นเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนกั้นน้ำกักน้ำไว้ไม่ให้ไหลมาท่วมนาท่วมไร่เสียหายเป็นการดีแต่ก็คัดค้านโอ้คนที่อยู่ในตรงนั้นก็ไม่กี่สิบครอบครัวแต่ประยุเอาคนที่อื่นไปเดินขบวนคัดค้านไม่ให้ทำประเทศตรงนั้นก็ลำบากเดือดร้อนไปตามกันรัฐบาลสร้างเขื่อนเช่นเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากสมัยนั้นยังไม่มีพวกคัดค้านแต่ทำแล้วก็เกิดประโยชน์มากได้ควายคว้าให้เราใช้ได้น้ำมาถึงทุ่งนาต่างๆได้น้ำรับน้ำทำเขื่อนแม่น้ำน่านที่อำเภอท่าปลาจังหวัดสุทธิ์สนิทก็ได้ประโยชน์มากชาวนาทั้งหลายได้รับน้ำนาแล้งก็มีน้ำใช้สมัยก่อนทำนาครั้งเดียวเดี๋ยวนี้ทำได้สองครั้งสามครั้งเพราะน้ำมันมาเปิดเอาเมื่อใดก็ได้ได้รับความสะดวกสร้างเขื่อนสิรินธรที่จังหวัดขอนแก่นก็ได้รับความสะดวกสบายไม่ให้เกิดความเดือดร้อนน้ำไม่ท่วมมากเกินไปแต่ปีนี้ฝนมันตกใต้เขื่อนมากน้ำก็ท่วมเสียหายแต่ดีที่มีเขื่อนกั้นไว้บ้างได้เก็บน้ำไว้ไม่ใช่มาหน้าแรงอันนี้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นอย่างอีกหลายแห่งที่จะต้องทำเพราะว่ามีปัญหารัฐบาลก็ต้องทำแต่พวกข้านก็คอยข้านในการประชุมคราวนี้ก็จะข้านไปข้านที่หน้าเจ็ดเวิร์นทริปอยู่ใกล้กับที่พักของพวกแขกต่างประเทศรัฐบาลก็ห้ามไม่ให้ไปทำอยู่ที่นั่นมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์คือมันอดไม่ได้มันคันปากคันไม้คันมือขอให้ได้คัดค้านขอให้แสดงความคิดความเห็นแล้วก็สบายใจนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดเราทั้งหลายที่เป็นชาวไทยนับถือพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาของเรานั้นสอนเรื่องสันติภาพสันติภาพในพระพุทธภาษิตว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีแล้วก็กล่าวว่าสันติมัคคเมวะปุหยะเธอทั้งหลายจงสร้างทางไปสู่สันติภาพอันนี้เป็นพุทธดำรัสที่ตรัสไว้นานมาแล้วโลกสมัยก่อนไม่ได้วุ่นวายไม่ได้สับสนเหมือนกับโลกปัจจุบันแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกในสมัยเรียกว่ามีวิสัยทัศน์มองการไกลจึงได้ตรัสภาษิตนี้ไว้แล้วก็กล่าวว่าอัพยาปัจจังสุขังโลเกการไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกการเบียดเบียนกันก็เป็นความทุกข์การก่อสงครามเป็นความทุกข์การก่อการร้ายก็เป็นความทุกข์มันเป็นปัญหาเมื่อฝ่ายหนึ่งไปทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็โกรธทำร้ายตอบเกิดความเสียหายยุบยับกันไปทั้งสองฝ่ายคนที่ทะเลาะกันตีกันรบราฆ่าฟันกันไม่ได้อะไรนอกจากเสียหายเกี่ยวร่างกายชีวิตทรัพย์สมบัติ
แล้วก็มีความยุ่งใจเป็นทุกข์เพราะคิดแต่เรื่องร้ายๆแต่ถ้าเราคิดเรื่องสบายมีความสุขมีความสงบความสงบจึงเป็นยอดปรารถนาของคนทั่วไปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนให้ทำเช่นนั้นครั้งหนึ่งเจ้าชายชื่อว่าวิทูตปะวิทูตปะนี่เป็นโอรสของพระเจ้าประเสณนาธิโกศลแต่เกิดจากนางทาสีของฝ่ายศากยะคือพระเจ้าประเสณนาธิโกศลเลี้ยงพระทุกวันวันละ500ไปฉันในวังแล้วก็ปล่อยให้คนใช้ทำไปตามสบายใจท่านไม่ค่อยมาดูมาแลพระก็เบื่อเราไปแล้วไม่สะดวกคนใช้ก็ไม่เคยเอาใจใส่ไม่ไปอยู่องค์เดียวคือพระอานนท์วันนั้นพระชาวประสิทธิ์กุศลมาดูโอ้พระ500เหลือองค์เดียวเท่านั้นแล้วเลยถามพระอานนท์ว่าทำไมพระมาน้อยพระอานนท์ก็บอกว่าท่านไม่ได้เป็นญาติกับพระศาสนาทำมาเป็นญาติหมายความว่าไม่รู้เรื่องของพระศาสนาไม่คุ้นเคยกับพระเจ้าประสงค์พระสงฆ์เชิงเบื่อหน่ายมาเพียงเท่านี้เลยไปคว้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเรื่องให้ทรงทราบแล้วท่านคิดว่าเราจะต้องเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าในเกิดคิดไม่ถูกเป็นญาติทางสายโลหิตด้วยการส่งคนไปขอเจ้าสาวแฟนศากยะพวกศากยะนี่ถือตัวมากไม่อยากให้พวกของตนไปแต่งงานกับพวกอื่นแต่งกันอยู่แต่ในพวกของตัวเท่านั้นจึงส่งลูกชายส่งข้าราชการไปขอเขาก็ส่งนางทาสีความจริงก็เป็นบุตรนอกกฎหมายของพระเจ้ามหานามได้ส่งไปให้เป็นประชายาของพระเจ้าประเสริฐแล้วเกิดลูกเป็นผู้ชายชื่อวิทูตปะวิทูตปะเนี่ยว่าเติบโตขึ้นเห็นแต่แม่ไม่เห็นคุณตาคุณยายไม่มีญาติกว่าแม่เลยเลยรบราตายตามแม่จ๋าแม่เนี่ยไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีลุงไม่มีป้าไม่มีน้าไม่มีอามีแต่แม่คนเดียวแม่ไม่ตกวันหนึ่งวิทูตปะดูดนมแล้วบอกว่าถ้าไม่ตอบฉันจะกัดนมแม่ขาดไปเลยแม่บอกว่าแม่นี่เป็นพวกศากยะญาติขวายแม่อยู่บางกมิลพัทเจ้าไปเยี่ยมได้วิทูตปะพอเป็นหนุ่มก็ไปเยี่ยมขวายไปเที่ยวไปเที่ยวไม่มีมีแต่คนอายุมากกว่าคนแก่แล้ววิทูตปะก็ต้องไปไหว้คนนั้นไหว้คนนี้ไหว้กันจนเหนื่อยแล้วถามว่าเอ๊คนที่อายุน้อยกว่าข้าพเจ้าไม่มีมากนะเขาบอกมีเหมือนกันแต่บังเอิญวันนี้เขาไปเที่ยวป่าเที่ยวดงกันแต่ไม่มีโอกาสมารับท่านก็นึกขุ่นอยู่ในใจว่าพวกนี้เรื่องแง่กับเราก็ไม่ว่าตอนนี้เวลาจะกลับก็ลืมดาบทิ้งไว้พอลืมดาบทิ้งไว้คนก็มาเอาดาบสาวชายชาวมอสสักยะกำลังกัดถูกที่นั่งกำลังกัดถูกที่นั่งล้างที่นั่งด้วยน้ำดมสดแล้วบ่นว่าเออไอ้ลูกกันไรลูกกันทานมานั่งตรงนี้ทำให้ครูเหน็ดเหนื่อยต้องขัดต้องถูอำมาตย์ควายเจ้าวิทูตปะก็ถามอะไรอะไรเธอว่าอะไรบอกว่านี่เนี่ยเจ้าวิทูตปะมานั่งตรงนี้ฉันจะต้องเอาน้ำดมมาล้างความสวยเอาน้ำดมมาล้างมาตกแต่งเหน็ดเหนื่อยจะตายแกก็ไปเล่าให้วิทูตปะฟังวิทูตปะก็แค้นใจนึกเคืองอยู่ในใจว่าวันหนึ่ง

จะเล่นงานเจ้าพวกนี้ได้พอโตขึ้นมีกำลังวังชาเป็นหัวหน้ากองทัพดูแลทหารเรายกทหารมาจากทีมอากมิลพัทจับพวกศักยะฆ่าหมดพระพุทธเจ้าทรงทราบแต่มานั่งนั่งอยู่กลางแจ้งไม่มีร่มไม้เลยแต่ที่อีกฝั่งแล้วมีร่มไม้ร่มรื่นไม่เป็นอะไรมั้งไปทูลพระมาก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วนั่งอยู่กลางแจ้งแดดร้องเปรี้ยงๆเอาข้าวประกาศทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทำไมไม่ไปนั่งที่ร่มไม้อากาศเย็นสบายมานั่งอยู่กลางแดดแปดจ้าอย่างนี้ทำไมพระองค์ก็บอกว่าความร้อนของพระยาพระวงศ์ในตุงกลพัทตุงกมิลพัทร้อนมากกว่าแดดเราจะมานั่งอยู่ตรงนี้พระทูตพาก็เข้าใจว่าพระองค์มานั่งห้ามทับไม่ยกไปรบกับพวกศักยะมีตัวจับผ้าก็กลับไม่ไปทำร้ายต่อมาว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปไกลที่อินเดียมันกว้างขวางพระองค์ไปไกลแต่ขอยกทัพเข้ามาจับพวกศักยะฆ่าพวกศักยะก็ถูกฆ่าฟันบันรอนที่เหลืออยู่บ้างเราเป็นอะไรไม่บอกว่าเป็นศักยะเป็นอื่นเป็นไม่ค่ะถ้าตายจะเรียบไปเลยไปตูดป้าก็ยกทัพกลับไปนอนอยู่ที่หาดทรายกลางแม่น้ำกีรวดีแม่น้ำกีรวดีนี่ตั้งเกตแดนนอนแม่น้ำฝนมันตกทางตกทางภูเขาน้ำไหลมาแรงท่วมหาดพัดเอากองทัพของวิทูตภะจมไปหายไปในแม่น้ำเป็นบาปเป็นกรรมที่ไปทำลายพวกศักยะไม่มีทางสู้ก็เลยกลับมานอนถูกน้ำพัดพาตายหมดตั้งกองทัพก็ว่าอะไรนี่เป็นกรรมสนองกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมาไปทำร้ายเขาเราก็ถูกทำร้ายพระผู้มีพระภาคอยู่ไกลก็ไม่ได้มาห้ามไปทูลตปะเลยไปทำร้ายทำให้เสียหายเรื่องนี้เป็นเรื่องชี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ชอบการรบการฆ่าแต่ส่งเสริมการสงบจึงมาห้ามทัพพิทูตปะไม่ไปทำลายพวกศักยะแต่ทีหลังพระองค์เสด็จไปไกลพิทูตปะเลยว่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้อยู่ที่เมืองนี้ก็เลยยกทัพไปทำลายเสียหายเป็นตัวอย่างอยู่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือกษัตริย์มองศักยะกับมองโกฬยะทำนาชื่อของพวกกษัตริย์ควายศักยะสุโธตนะข้าวขาวสุโคตนะโตโตตนะอาเมโตตนะเรื่องข้าวซะนะแล้วก็ทำนาเพียงปรากฏเรื่องว่าพระเจ้าสุโธตนะไปแรกนาขวัญพาเจ้าชายไปพักอยู่ใต้ร่มไม้เจ้าชายได้โอกาสก็เข้าฌานร่มไม้ไม่เคลื่อนไปตามแสงแดดแสงแดดบ่ายแล้วร่มไม้ก็ยังคงร่มคุ้มเจ้าชายพระเจ้าสุทโธทนะเห็นก็ยกมือไหว้ประดมอัญชลีเป็นครั้งหนึ่งที่หนึ่งแล้วก็กษัตริย์ทั้งสองแคว้นตำนาอาศัยแม่น้ำโรฮีนีเป็นแม่น้ำหล่อเลี้ยงทุ่งนาปีนั้นฝนแรงมากแรงเหมือนบ้านเราแรงน้ำน้อย
น้ำน้อยก็ไปทำทำนบกันทั้งสองฝ่ายไปทำทำนบจะเอาน้ำไปฝ่ายตัวฝ่ายเดียวเกิดทะเลาะเบาแวงกันแรกก็ด่าด่ากระทบกระเทือนถึงเจ้านายก็เลยจะรบกันพระพุทธเจ้าทรงทราบก็เสด็จมาถามว่าพวกท่านทั้งหลายทำอะไรกันพวกนั้นก็กราบทูลทำรบกันน้ำทำรบกันน้ำแล้วจะทะเลาะกันทำไมบอกว่าแย่งน้ำกันน้ำกับชีวิตคนเนี่ยอันไหนมีค่ามากกว่ากันท่านเหล่านั้นตอบว่าชีวิตมีค่ามากกว่าน้ำแล้วเราจะมาลดราคาควันให้เลือดตกทางออกทำไมไม่แบ่งกันวันนี้เปิดแต่ฝั่งขวาพรุ่งนี้เปิดแต่ฝั่งซ้ายทำลบกันน้ำรวมกันแล้วก็แบ่งกันคนละวันก็ไม่การทะเลาะเบาแวงเรียบร้อยไม่ดีกว่านึงท่านเหล่านั้นก็เห็นด้วยเลยปราณีปราณองแบ่งน้ำกันเราจึงได้สร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งเรียกว่าพระอ้ามสมุทรยกมือทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าพระห้ามสมุทรคือห้ามมงโคลีญาติกับสาขยะไม่ให้รบกันเรียกว่าห้ามสมุทรคือเรื่องเกี่ยวกับน้ำพระองค์นั้นเรียกพระห้ามสมุทรในเรือรบของไทยมีพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ทุกลำเรือเอาไปไหว้บัณฑิตเนรูเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศอินเดียในห้องนอนบนโต๊ะทำงานของท่านโต๊ะมีเก้าอี้แล้วก็มีพระพุทธรูปยกสองมืออยู่องค์หนึ่งเป็นเครื่องเตือนใจว่ามุสลิมกับฮินดูไม่ควรจะฆ่ากันเพราะมุสลิมกับฮินดูเหมือนขมิ้นกับปูนเจอกันไม่ได้มีเรื่องไม่ได้ยกพวกฆ่ากันเสียหายมากมายเช่นมาเร็วๆนี้มีข่าวว่าสัญญาสีนักบวชพวกนักบวชท่องเที่ยวไม่อยู่กับที่แก่แล้วแล้วบอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านเกิดพระรามเมืองอโยธยาเป็นเมืองของพระรามแล้วบอกพระรามเกิดที่ตรงนี้แล้วไอ้ที่ตรงนั้นพวกมุสลิมไปสร้างมัสยิดใหญ่มากพวกฮินดูบอกว่าต้องดึงต้องทำลายเชื่อเพื่อสร้างมัสยิดก็ยกพลไปเรื่อยพวกมุสลิมก็ไปขัดขวางตีกันไม่ใช่ตีเมืองเดียวตีกันทั่วประเทศพอรู้ข่าวว่าเมืองอโยธยามุสลิมตีกับพวกฮินดูเมืองอื่นๆได้ข่าวว่าตีกันตีกันตายเพราะแผ่นดินนิดเดียวแล้วสัญญาสีนั่นก็เหลือเก่งทำไมต้องไปบอกให้ทำตรงนั้นอินเดียมีที่ดินกว้างขวางจะไปสร้างตรงอื่นไม่ได้หรือก็ได้แต่ว่าความเกลียดชังที่อยู่ในสันดานฮินดูเกลียดมุสลิมมากเพราะมุสลิมมาลุกรานประเทศอินเดียฆ่าฟันผู้คนตายกันไปมากทำลายสถานที่สำคัญเป็นมหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นที่ศึกษาพระพุทธศาสนามีนักศึกษาอยู่ตั้ง 20,000 มีอาจารย์มีหน้าที่มากมุสลิมมาด้วยพวกทหารมา20คน20มายกเข้าไปพระมาตอนรับถามพระว่าคำสอนของพุทธศาสนาเหมือนกับคำสอนของคัมภีร์กุรอานของอิสลามไหมพระไม่ตอบถามว่ามันขัดกับคำสอนคัมภีร์กุรอานไหมพระก็ไม่ตอบทำไมไม่ตอบถามว่าเหมือนก็ไม่ตอบถามว่าไม่เหมือนก็ไม่ตอบเพราะเหตุไรพระบอกว่าตอบหรือไม่ตอบมันเท่ากันพ
พราะเจตนาของท่านจะมาเผามาทำลายมหาวิทยาลัยอยู่แล้วจะตอบว่าเหมือนเอาไว้ทำไมเหมือนกันให้เหลือแต่กุรอานเผาเลยถ้าตอบว่าไม่เหมือนก็หาเรื่องเผาอีกก็เจตนาจะมาเผาอยู่แล้วพระเลยไม่ตอบพวกนั้นก็เผามหาวิทยาลัยเหลือแต่ซากอย่าเรียกถ้าเราไปอินเดียไปดูซากที่เหลือใหญ่โตใหญ่โตมากกุฏิที่พระบ้าพักเป็นวงสี่เหลี่ยมเป็นห้องเทบ่อน้ำอยู่ตรงกลางบ่อน้ำนั่นก็ยังอยู่เรียบร้อยแล้วเป็นตึกหลายชั้นนักศึกษาอยู่ตั้ง 20,000 ไม่ใช่น้อยหลวงพีนกวาเหียนหลวงพีนฮวนฉางหลวงพีนไอเฉียงสามคนเดินทางจากประเทศจีนผ่านทะเลทรายโคมีผ่านขุนเขาหิมาลัยไปสู่ประเทศอินเดียแล้วก็ไปอยู่ศึกษาด้านฟ้าเหียนไปศึกษาอยู่ตั้ง15ปีมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็ขนคำพีกลับไปเมืองจีนองค์อื่นก็เช่นเดียวกันแสดงว่าสถานที่ศึกษานี่สำคัญมากมีนักปราชญ์เกิดขึ้นในสมัยนั้นมากมายเช่นนักปราชญ์คนหนึ่งชื่ออัศวคูฏอัศวคูฏเป็นผู้แต่งเรื่องพุทธจริตพุทธจริตก็เป็นเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าแต่แต่งเป็นคำกลอนคำกราบไพเราะก็เป็นในภาษาสันสกฤตฝรั่งบางคนอ่านเรียนภาษาสันสกฤตท่องคำหนังสือนี่ได้ตั้งครึ่งเล่มไปแล้วการอัศวาโคตรเขียนขึ้นและมีนักปราชญ์เรื่องอื่นๆมากมายหนังสือตำรับตำราห้องสมุดใหญ่ไฟไหม้อยู่ตั้งเดือนจึงสงบหนังสือเก่าๆดีๆเลยถูกเผาหมดไม่เป็นไรนี่พุทธสลิมเล่นงานก็ดินดูบังคับขู่เข็นให้เปลี่ยนศาสนาถ้าไม่เปลี่ยนก็ฆ่ากันเลยสาเผยแผ่ด้วยดาบไม่ได้เผยแผ่ด้วยความกรุณาปราณีพวกเห็นดูถูกสำหรับเลยโกรธแค้นหวังใจคนเห็นดูสมัยนี้ก็ยังโกรธหาช่องหาโอกาสที่จะแก้แค้นสัญญาเสียนั้นจึงเห็นว่าบ่อดีแล้วตกเพราะบ้านเกิดพระรามมีมัสยิดใหญ่เราต้องรื้อแล้วก็สร้างโบสถ์ฮินดูพวกฮินดูเป็นปั่นไปทุบมัสยิดที่พวกมุสลิมรู้ว่าโกรธก็พวกมาเป็นปั่นมาตีกันแทนที่จะเรื่องมัสยิดตีกันดีกว่าตีกันตายของพระโน้นตีกันวันนี้ตีพอลูกเก่าตีกันใหญ่ตายกันไปทั้งสองฝ่ายเป็นพันๆอันนี้คืออาชญากรรมที่ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีการประนีประนอมไม่มีการให้อภัยไม่มีการเมตตาปราณีต่อจนเกิดเรื่องเป็นตัวอย่างเพราะงั้นพวกอโยธยาในสมัยนี้จึงไปรื้อมัสยิดของพวกฮินดูพวกมุสลิมเพื่อสร้างวัดฮินดูที่ตรงนั้นก็เป็นบ้านเกิดประดับประดับนี่พวกเรารู้จักกันดีเราอ่านรามเกียรติเรื่องประดับแต่รามเกียรติไทยกับรามเกียรติของแขกแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆมีหนังฉายเรื่องกำเนิดพระรามจบไปแล้วก็ทำหน้าดูมันแต่ว่ามันผิดกับของไทยบางเรื่องเช่นเรื่องพระนักถูกของโมกขสัตว์หนุมานไปเก็บยา
ที่เขาสันพระยาเก็บทั้งภูเขามาเลยให้มาเลือกออกว่าต้นไหนเป็นสังกรณีตรีชวาแต่ของเรานั่นไม่ต้องยกภูเขาหนุมานไปเรียกเดี่ยวหาเรียกดังทุนนั้นดังทุนเลยเอาเราเอาหางตรวัดภูเขาแล้วก็เรียกเจอเก็บยามาให้ตาห้องโมกษัตริย์ของกุมภคันธ์หลุดพระรัตน์ก็รอดชีวิตเพราะอานุมานช่วยไว้นี่เป็นตัวอย่างหลายเรื่องแตกต่างแต่ของเขาถือว่าพระรามนี่เป็นอวตารมาจากพระวิษณุพระวิษณุนี่ฮะเป็นอวตารลงมาสิบปางแล้วเอาพระพุทธเจ้าของเราไปใส่ไว้ด้วยเป็นปางที่เก้านี่เขาเรียกว่าคลื่นพระพุทธศาสนาเพื่อแจกตำราใหม่ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นอวตารพุทธศาสนาเป็นสาขาหนึ่งของฮินดูเท่านั้นเองนี่เรียกว่าลดความสำคัญของพระพุทธศาสนาให้ตกต่ำลงไปชาวฮินดูไปในวัดพุทธศาสนาเขาไหว้ว่าในฐานะเป็นอวตารไม่ใช่ฐานะเป็นพุทธะเป็นผู้รู้

ว่าต้องมีความซื่อสัตย์ต่อสามีภรรยาอยู่ร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์ไม่ใช่แอบมองไปแอบไปในทางชั่วทุกวันฝันยืนเพราะว่าอยู่ในศีลในธรรมพระพุทธเจ้าศีลธรรมย่อมรักษาคนผู้รักษาศีลแต่ถ้าเราไม่รักษาศีลศีลก็ไม่รักษาเราเราถูกตัดหางกล่อยให้อยู่ในสภาพลำบากแสนร้อนเองต้องพิจารณาให้มารอบคอบในเรื่องนี้ให้เห็นทุกข์เห็นโทษของความไม่มีศีลเห็นคุณของความมีศีลเมื่อเราเห็นคุณค่าของความมีศีลมีธรรมแล้วเราก็ควรอยู่กับศีลธรรมอย่าให้ใจออกห่างจากสิ่งนั้นโรคทางใจมันก็ไม่เกิดโรคทางใจก็กิเลสที่ครอบคลุมจิตใจความรู้อยากได้ความโกรธความคนเครื่องคนที่ก้อนน้อยไม่มากมายเขาแยกไว้เพื่อให้เห็นชัดแต่ว่าตัวใหญ่สามตัวคือโลกโกรธหลงเป็นต้นเท้าของการจะทำความผิดคนมีความโลภฆ่าคนได้รักของเราก็ได้มันพูดผิดในทางมารมณ์ว่าอะไรพูดอยากโกหกก็โกรธว่าอะไรเริ่มสุราเมรัยเพื่อย่อมใจให้ไปกระทำความชั่วความร้ายใดมันก็ผิดกันไปใหญ่เพราะไม่บังคับตัวเองไม่ควบคุมตัวเองไม่เอาระเบียบวินัยมาใช้แต่เป็นอยู่อย่างกระดิ่งเป็นท่าคนสมัยใหม่นึกว่าเป็นเสรีภาพโดยเฉพาะเยาวชนของท่านมักจะอ้างคำว่าเสรีภาพกับพ่อแม่กับครูบาอาจารย์บอกว่าพ่อแม่ควบคุมเขามากเกินไปไม่ให้เสรีภาพมากเลยการที่พ่อแม่ควบคุมนั้นควรจะดีใจว่ามีคนคุมเราไม่ให้เผลอไม่ให้ประมาทไม่ให้กระทำความผิดความเสียหายแต่เขาจะไหวได้เพราะเขาเป็นลูกตามใจตัวเองตามใจความอยากที่เกิดขึ้นอยากอะไรก็ให้ได้ดังใจโอ้เห็นพ่อกับคุณแม่ขอเงินไปเที่ยวไปเก๋ไปสนุกสนานคุณแม่ก็ให้โดยไม่สอบสวนว่าเอาไปซื้ออะไรไปทำอะไรกลับมาแล้วก็ไม่ได้ถามอันนี้คือความละเลยต่อหน้าที่พ่อแม่ไม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้สมบูรณ์ลูกถึงเสียคนถ้าพ่อแม่ทำหน้าที่พ่อแม่ถูกต้องดีงามลูกเขาจะไม่เสียพระควรจะเรียกลูกมาพูดจาทำความเข้าใจกันบ้างในเรื่องทานสาวกลางคืนก่อนหลับก่อนนอนควรจะเอาลูกไปนั่งในห้องพระพระบ่ายทุกวันมักจะมีพระพุทธรูปอย่างร้อยองค์เราเข้าไปนั่งตรงนั้นถือว่าตรงนั้นเป็นโบสถ์น้อยในครอบครัวเป็นโบสถ์น้อยเราก็ไปนั่งแล้วเขาพูดจาชักจูงจิตใจว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยเรานับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงค้นพบมาชี้ทางถูกทางทุกข์ให้ชาวโลกได้เกิดความเข้าใจเราได้อยู่รอดปลอดภัยเพราะบารมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจึงควรจะพร้อมใจกันเถิดคุณงามความดีของพระองค์

กูตกใจเสียก่อนแล้วก็เริ่มสวดมนต์ไหว้พระแบบสวดมนต์แปลน่ะดีมากเราไม่ใช่เขามาสวดที่บ้านเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตสวดไปแปลไปเกิดความรู้ความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรถ้าสวดแต่ธรรมบาลีแปลไม่ได้ก็ไม่รู้ความหมายมาจะนกขุนแก้วนกขุนทองพูดได้แต่มันไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรพูดแล้วพูดอีกแต่เขาสอนแล้วพูดว่าแก้วกินข้าวเขาพูดครับอิ่มแล้วมันก็ยังพูดอ่ะไปไหนมันก็พูดอ่ะเขามารู้สอนจำกัดไม่มีปัญญาไม่มีสมองลงแต่ให้ดีขึ้นแต่คนเรานั้นมีสมองมีปัญญาขั้นต้นแปลว่าปัญญาติดตัวก็ควรใช้ปัญญานั้นด้วยความรอบคอบมีเหตุมีผลพิจารณาให้ดีให้ชัดให้แจ้งในเรื่องต่างๆไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับอารมณ์และสิ่งแวดล้อมหากข้ามใจได้คนหากข้ามใจได้เรียกว่าเป็นผู้ชนะถ้าหากข้ามใจตัวเองไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นผู้แพ้อันนี้เราจะหักห้ามใจต้องฝึกหัดฝึกหัดหักห้ามใจฝึกหัดให้มีความอดทนให้มีความเสียสละคือไม่เอาเพียงใดไม่ดีไม่มีประโยชน์แก่ชีวิตเราไม่เอาเราไม่ปล่อยไม่จอใจสิ่งนั้นทำบ่อยๆจิตก็จะอยู่กับพระถ้าไม่ทำก็ไปอยู่กับผีกับมารพอมีอะไรมายั่วก็ปึ้งปังโผล่พูดจาไม่ยับไม่ยั้งทำอะไรก็มาคิดไปตอบอย่างนี้ก็เสียหายคนเรามันก็มีเหตุมีผลมีการซื่อสัตย์บังคับตัวเองควบคุมตัวเองมีความอดทนอดกลั้นแล้วก็มีความเสียสละไม่กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรอะไรไม่ดีเราไม่เอาก็เอามาแล้วมาทำลายเราไม่เอาอย่างนี้ก็จะเอาตัวรอดได้โรคทางใจเข้ามาเพราะเมื่อก่อนเราไม่ได้มีโรคทางใจเกิดมาใหม่ๆยังไม่มีโรครุนแรงมีความอยากตามธรรมชาติอยากกินนมคุณแม่อยากดื่มน้ำอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติพอได้ดื่มนมแล้วก็สบายลูกหมาที่เคยสร้างกุฏิมีอยู่10ตัวสองแม่หนึ่งมี3แม่หนึ่งมี7ถ้าว่าอยากจะกินอาหารมันก็ร้องร้องแสดงว่าอยากอาหารรอลมไปให้เอาอาหารไปให้มันก็กินตามสมควรไม่มากไปแล้วก็นอนหลับเขาเรียกทุกตัวนอนหมดก็อิ่มแล้วนอนไม่ทำอะไรต่อไปพอตื่นขึ้นก็ชอบบ่อยกันเองตัวนั้นชอบบ่อยตลอดเวลาหิวมันก็อยากได้อาหารอยากได้นมแม่มันก็มาเวลาลูกนอนแม่ไปเที่ยวไปไหนลูกกลับมาก็นมมันทัดแสดงว่านมมันมากในหัวนมลูกหมาก็ไปดูดนมแม่พอดูดอิ่มแล้วก็นอนต่อไปไม่มีหน้าที่กินกับนอนอย่างเดียวไม่มีหน้าที่เรื่องจะถ่ายปัสสาวะอุจจาระตรงไหนมันก็ถ่ายตามความสะดวกของมันมันไม่ได้คิดว่าตรงนี้ไม่ควรนั้นไม่ควรเพราะมันยังเล็กยังเป็นเด็กแต่ว่าโตขึ้นไปหมาใหญ่มันก็ถ่ายเป็นที่เป็นฉากไปขุดหลุมตายแล้วครบเรียบร้อยไม่เป็นบ้านมีความเป็นอยู่ที่สะอาดเคยเดินทางผ่านจากวังตากไปก็จากสุโขทัยไปวังตากต้องผ่านป่านั้นมีบ้านอยู่หมู่กลางทางทำกลางทางเลยมีบ้านมี
ในวัดมีพระปลาจันเลี้ยงกระถิ่นตัวหวางตัวแล้วก็เรียกว่าละมั่งละมั่งขนสีทองสวยสวยมากเรียกไว้สังเกตดูเวลาสัตว์เหล่านี้จะตายมันตายเป็นที่แก่ก็ละมังไปถ่ายมุมหนึ่งของเขาไปถ่ายตัวไม่ไปถ่ายที่อื่นให้เพื่อนบ้านให้ทั่วถ่ายแล้วมันก็ครบได้ดีไม่ให้เกิดมาแรงวันเกิดสิ่งเสียหายมันทำตามสัญชาตญาณไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแต่ก็เป็นการถูกต้องคนเราเชื่อถ่ายไว้เป็นที่นึกจะเยี่ยวโซ่ไหนนึกจะจ่ายโซ่ไหนก็ทำตามชอบใจวันไว้ถูกต้องทิ้งขยะก็ทิ้งเป็นผ้าตามชอบใจไม่ถูกต้องเราต้องมีที่จำกัดตัวเองไปทิ้งขยะมาลองมาทิ้งตัวนั้นกดลุ่มใส่ลงไปแล้วเด่นจบใช่ไหมแล้วก็ใส่ทิ้งไปอีกก็เด่นจบที่อาขยะเราเริ่มมันก็เล่าเปื่อยเอามาทำปุ๋ยไม้ต้นไม้เจริญเติบโตต่อไปอันนี้เป็นการถูกต้องแปลว่าคนเราไม่เคยทำอย่างนั้นทิ้งเพลินไปให้เอามาทิ้งหน้าบ้านข้าวถนนเรียกว่ามีคนคอยเก็บการทิ้งขยะมูลคอยข้าวถนนนั้นเป็นพิษเป็นไปแก่คนเดินไปเดินมาไปการทำร้ายผู้โดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามแต่ก็เป็นการทำร้ายไม่เหมาะไม่ควรแก่เราที่เป็นชาวพุทธเราชาวพุทธเรามีระเบียบในการแต่งตัวการกินอาหารการเป็นการอยู่การขับการถ่ายเรามีระเบียบสำหรับตัวแล้วทำตามระเบียบนั้นชีวิตก็จะเรียบร้อยเป็นไปด้วยดีเป็นอย่างนี้สัตว์ละมั่งไปถ่ายตรงนั้นผมเดียวไม่เป็นบาทคนมันสวยไปสีทองตั้งตัวต่อแสงแดดก็รึเปล่าพระจะทองยอดเจดีย์อันนี้เพราะว่าบาทรักนอนสวรรค์ตัวคอยเลียสิ่งสกปรกออกจากตัวตรงไหนเลียได้มันเลียเวลามีแผลก็สุ่มตายอยู่ในที่ที่มันเลียได้ว่าเท่าไรก็หายเอาไปรักษาของมันเองแต่ถ้าเลียไม่ได้แผลเป็นหนองสกปรกเรื่อยๆก็ทำให้คนถึงตายได้คนเราจึงต้องรู้จักรักษาด้วยรักษาตัวให้เป็นไปในสถานที่ดีที่งามอย่าให้เกิดความเสียหายจึงจะเป็นการถูกต้องสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีอันดีอันงามที่เราควรจะช่วยกันรักษาเข็นมาวัดไปทิ้งขยะเพลินพลาดแก้วน้ำกินแล้วเอาไปทิ้งไม่ถุงที่เขาวางไว้อย่าเพียวทิ้งเพลินพลาดให้สกปรกครบวัดไปไหนก็ต้องรักษาความสะอาดรองสารที่รองที่ที่เราอยู่เราไปอันนี้ก็ช่วยกันทำความดีรักษาสถานที่ให้สะอาดให้เรียบร้อยเวลาไปต่างประเทศที่ไหนที่คนเที่ยวมาเขาเขียนว่าอย่าทิ้งอะไรไว้อย่าเอาอะไรไปเป็นไว้รอยเท้าของท่านรอยเท้าประทับไว้บนหินของกลิ่นไปอยู่แล้วเอาไปไม่ได้ตัดไม้กิ่งไม้เอาไปไม่ได้ไม่เอาอะไรไปแล้วก็ไปคิดอะไรว่านอกจากรอยเท้าเขาเขียนเตือนให้คนได้สำนึกคนเขาก็ตั้งใจเขาทำถูกต้องตรงไหนเป็นสนามเกี่ยวๆเขาไม่เจอเหยียบย่ำแก้กอกถนนไม่มีคนเหยียบให้ระยะตายไม่เอาไปเหยียบจนตายให้เด็กขายพองวาไหลขายแล้วซื้อพิมพ์แต่ตัวได้เดินไปเดินมาอยู่มึงต่อข้างถนนคนหญ้าตายหมดมันไม่รู้อะไร
ตำรวจน่าจะไปจับเรียงแถวแล้วก็อธิบายให้เข้าใจจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างแต่ไม่มีใครทำแต่คราวนั้นเขายังเป็นเด็กทำลายอยู่เลยไม่เป็นเด็กก่อสร้างหรือไม่เป็นไปเพื่อความสร้างสรรค์แต่เป็นไปเพื่อทำลายเราอยู่ในโลกต่อนึกถึงบุญคุณของแผ่นดินแผ่นว่าที่เราได้อยู่อาศัยชาวจีนโบราณตื่นเช้าต้องจุดธูปกั้นเอาไว้ปักไว้ที่เสารามาที่ชาวเสาก็มีทำด้วยสังสีปฏิกรต่อมาเช้าขึ้นก็ต้องจุดธูปไหว้ไหว้ฟ้าไหว้แผ่นดินเอาธูปเขาเอาไว้ทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้รู้จักตัณโยคตเวทีให้รู้จักรักแผ่นดินตอบแทนคุณแผ่นดินเพราะเราเกิดมาเดินอยู่บนแผ่นดินได้ลาบจากแผ่นดินได้อาหารจากแผ่นดินได้หลายๆอย่างจากแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยเราจึงควรจะตอบแทนเราไม่ทำให้แผ่นดินสกปรกเสียหายแต่เดินอยู่บนแผ่นดินเราอยากคิดเรื่องอะไรถ้าเดินไปเพื่อฆ่าคนก็หยุดไม่ไปคิดประทุษร้ายใจเราก็หยุดไม่ไปยับยั้งชั่งใจได้ก็เป็นคนที่เรียกว่าไม่ศีลธรรมไม่จำใจโรคทางใจมันก็ไม่เกิดผีไม่เรียบร้อยเป็นไปด้วยดีนี่ลูกเรื่องรองแก่ๆนี่เอาไปบอกลูกบอกหลานอบรมลูกหลานให้แก่ให้กินเป็นที่ที่เป็นแหล่งอย่าเที่ยวเพื่อนบ้านให้ทำอะไรให้ลูกไปเล็กๆอย่าละเลยต่อหน้าที่คอยสอนคอยเตือนคอยชี้คอยบอกเด็กมันทำอะไรผิดผู้ใหญ่ไม่เตือนมันก็ทำผิดทำก็เป็นนิสัยนิสัยขี้เกียจนิสัยวัดได้มันเกิดเพราะความขี้เกียจไม่รู้ว่าอะไรทำอะไรไม่ถูกต้องเราจึงคอยสอนคอยเตือนให้เขาทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีอย่างถ้าเขาทำอะไรผิดต้องเตือนทันทีบอกทันทีมาเกิดเดรัจฉานถ้ามันทำอะไรไม่ถูกตีทันทีไม่รู้มาทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันก็หยุดลูกหมาลูกแมวถ้าเราตีที่มาทำอะไรไม่ถูกต้องที่ไม่รู้สึกอ่อถ้าทำอย่างนั้นถูกดีทำอย่างนั้นได้กินอาหารได้รับรางวัลมันก็จำไว้แล้วมันก็ทำตามที่เราสอนไปผ่านนอนสอนได้สติอาจารย์เป็นสติที่มีความชื่นชมไม่คดไปคดมาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเราทำอะไรกับมันก็จำไว้แล้วก็เป็นแมวดีหมาดีวัวดีหมาดีรักษาได้เพื่อทำการสำหรับชีวิตของคนเราทั่วไปเวลาที่เราอยู่ในสังคมโลกที่มีคนแตกต่างใจดีก็มีใจร้ายก็มีคนมักง่ายก็มีเป็นคนไม่มักง่ายก็มีเราจึงต้องทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่คนทั้งหลายไม่ทำอะไรให้ผิดระเบียบแบบแผนให้คนเขาได้เห็นบ่อยๆเมื่อเขาเห็นบ่อยๆเขาก็เกิดความจับรู้สึกตัวไปหันมาทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีอย่างตามที่เราตั้งใจใจเขาทำเขาก็ทำได้ทุกบ่อยๆหัดบ่อยๆเพื่อเครื่องลิงคนเอามาฝึกให้ขึ้นต้นมะพร้าวอะไรแม่บอกให้เก็บโรคนั้นโรคนี้ก็ได้ให้รับรางวัลมาลงมาก็ให้กินมะพร้าวชิ้นหนึ่งแล้วขึ้นต่อไปลงมาก็ให้กินให้อาหารรางวัลสัตว์ทุกชนิดชอบอาหารเขาหัดปลาโลมาเขาหัดในกระโหลกไปทำอะไร
นี่จำได้พอจบเพลงให้กินกาตัวไม่พอจำเมาถ้าคุณทำอย่างนี้ก็ได้กินกาบ้านก็ทำตามที่เราสั่งไม่เลือกไม่เกะกะจอดได้มีรูตามประเทศเขามีแต่บ้านเราเขายังไม่ค่อยมีเพราะมันไม่ใครทำความอย่างความจริงก็ดีไม่สอนลูกสอนหลานเอาเด็กไปรู้ความจระเข้ไปรู้อะไรต่ออะไรก็ต้องสอนลูกขอใครรู้ว่าเป็นนี่คืออะไรไปอยู่อย่างไรดีหรือทุกข์สุขหรือทุกข์เสื่อมหรือเจริญคอยบอกคอยเตือนให้เขาเข้าใจอะไรอะไรก็จะดีขึ้นสมความปรารถนาขอให้ญาติโยมทั้งหลายจำเรื่องนี้เอาไว้เป็นหลักในการคิดการปฏิบัติการติดต่อสังคมกับคนอื่นให้ถูกต้องดีงามตามที่เราต้องการพูดมาก็ขอให้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนที่จะพุทธิขอประสาทให้ญาติโยมทั้งหลายทราบว่าวันอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์ที่9มีนาคมจะมีการหล่อพระที่คอยหล่อพระเสียรตรวจองค์พระทั้งคนหล่อที่บ้านถ้าเอามาหล่อตั้งองค์เรื่องมันใหญ่มันมากให้เอาแต่พระเศียรมาหล่อถ้าเอาเรียกว่าหล่อเสร็จแล้วจะเอาไปไหว้ที่วัดอาตัมมยตารามวัดอาตัมมยตารามอยู่ที่บางเทียตเตอร์มหาบอชิงสนุกพระบอชิงท่านไปช่วยรัฐบอชิงสร้างชื่อพระหลวงพระบอชิงท่านอยู่ท่าเรือทิศตะวันตกของอเมริกาเรียกว่าอยู่ฝั่งแปซิฟิกพระเจ้าวัดพระที่นั่นพระมหาฤทธิ์ไปอยู่ทำงานได้ก่อนก็เป็นคนขยันพิมพ์หนังสือแจกจ่ายให้คนได้อ่านได้ศึกษาเขาอ่านแล้วก็เข้ามาวัดมาสนทนากับพระเราก็ชี้แจงแสดงเหตุผลให้เขาฟังยังไม่มีศาลาเป็นที่กว้างทำไม่ทรงการจะสร้างศาลาไม่ใหญ่โตขอตัวความสละก่อนแล้วพระพุทธเจ้าไปวางไว้ในศาลาให้คนได้กราบไหว้บูชาสักการะต่อไปเพียงบอกพระญาติโยมทั้งหลายสามให้มาช่วยกันบริจาคปัจจัยได้วันเพื่อช่วยสร้างพระมหาฤทธิ์บอกว่าการขาดไปอยู่แสนในการหล่อขาดไปอยู่แสนบอกไม่เป็นไรแล้วอย่าโยมจะเข้าช่วยถ้ามาหล่อแล้วก็ต้องส่งใบตาเรือเสียค่าส่งอีกหลายหมื่นไม่เป็นไรให้หล่อเสร็จครับปล่อยจัดการกันต่อไปแค่บอกให้อย่าโยมครับจะได้มาร่วมแกงร่วมใจกันอนุโมทนามาช่วยสร้างพระให้เป็นประโยชน์แก่ชาติชนทั่วไปในประเทศแสดงมาก็สมควรในเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจหลับตาหายใจเข้ายาวกำหนดรู้หายใจออกยาวกำหนดรู้หายเข้าไม่สติอยู่ที่ลมเข้าลมออกไม่ให้ไปไหนเป็นเวลา5นาทีออกเชิญได้

พราะผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปี่ยมไปด้วยอริยคุณสมบูรณ์พร้อมด้วยวิชาและจรณะการที่เราระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จะทำให้จิตใจของเราผูกพันอยู่กับพระพุทธองค์ใจก็จะผ่องใสขึ้นทุกๆวันดวงจิตก็จะถูกปรับปรุงให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นจะเป็นบ่อเกิดแห่งมหากุศลและคุณธรรมทั้งหลายซึ่งคุณจึงจะสามารถรองรับสิ่งดีๆรวมทั้งบุญกุศลและคุณธรรมทั้งหลายได้การฝึกใจให้หยุดให้นิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อทุกๆชีวิตที่เราควรจะเอาใจใส่ทำให้ได้อย่างสม่ำเสมอมีวาระพระบาลีที่ตรัสไว้ในคุถกนิกายธรรมบทความว่าบัณฑิตทราบว่าบุตรทั้งหลายย่อมไม่มีเพื่อต้านทานบิดาและพวกพ้องทั้งหลายก็ไม่มีเพื่ออันต้านทานเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำแล้วความต้านทานในญาติทั้งหลายย่อมไม่มีดังนี้แล้วเป็นผู้สำรวมในศีลพึงชำระทางเป็นที่ไปสู่พระนิพพานให้หมดจดโดยพลันทีเดียวตามปกติทั่วไปของผู้ที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ถ้าจะเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทประกอบไปด้วยปัญญามองเรื่องราวต่างๆในโลกอย่างแจ่มแจ้งเข้าใจในชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะดำรงตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นให้ชีวิตผ่านไปในแต่ละวันอย่างมีคุณค่าไม่ปล่อยผ่านไปอย่างไร้ค่าจะมีใจมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันงามสำรวมในศีลเพื่อเพิ่มพูนบุญบารมีให้กับตนเองเมื่อมั่นทำไปเรื่อยๆไม่นานก็จะบรรลุถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ในวันนี้หลวงพ่ออยากจะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับบัณฑิตมาเล่าให้ลูกๆทั้งหลายได้รับทราบเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของพระอริยเจ้าประเภทหนึ่งที่ท่านเป็นเนื้อนาบุญเลิศลูกๆ ก็คงจะได้เคยได้ยินเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านอยู่บ่อยๆวันนี้หลวงพ่อจะนำเรื่องราวของท่านมาเล่าให้ลูกๆทั้งหลายได้รับฟังกันคือเรื่องราวชีวิตของพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าท่านมีความเป็นมาอย่างไรเมื่ออุบัติขึ้นในโลกแล้วท่านใช้ชีวิตอยู่อย่างไรสถานที่พำนักของท่านอยู่ที่ไหนมีสิ่งแวดล้อมเป็นเช่นไรกว่าที่จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นในโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะจ๊ะอย่างน้อยท่านก็จะต้องใช้เวลาแห่งการสร้างบารมีถึง2 อสงไขย

ิกับแสนมหากัปเมื่อสมัยที่เกิดมาสร้างบารมีนั้นท่านก็เป็นผู้ที่รักบุญมากทีเดียวทำบุญกันทุกอย่างแต่จะมีอุปนิสัยที่มักน้อยสันโดษไม่ชอบที่จะคลุกคลีหรือสั่งสอนผู้ใดมีปกติเที่ยวไปเหมือนหนอแรดแล้วก็ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเวลาที่ท่านจะลงมาตรัสรู้ปัจเจกโพธิญาณ นั้นจะลงมาในช่วงที่ว่างเว้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาที่ท่านจะได้ตรัสรู้ธรรมเพียงแค่เกิดธรรมสังเวชในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่านก็จะได้บรรลุธรรมในทันทีแล้วก็เปลี่ยนสถานภาพจากปุถุชนเป็นพระอริยเจ้าบาทและจีวรที่สำเร็จด้วยบุญญาฤทธิ์ก็จะบังเกิดขึ้นมาเกศาคือผมมนิสะก็จะแปรเปลี่ยนไปเป็นนักบวชเมื่อท่านได้บรรลุธรรมแล้วจะเหาะไปสู่ที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งพำนักอาศัยอยู่รวมกันในสถานที่แห่งหนึ่งเป็นสถานที่พิเศษมากๆทีเดียวที่พักอาศัยของท่านจะบังเกิดขึ้นเฉพาะไม่สาธารณะแก่คนทั่วไปสมกับบุญบารมีของพระองค์ท่านที่ได้สร้างมาเป็นที่สัปปายะอยู่ที่ในป่าหิมพานต์ทวีปที่เราอาศัยอยู่นี้นะจ๊ะเรียกว่าชมพูทวีปในชมพูทวีปนี้เนี่ยพระอัตถกถาจารย์ท่านแบ่งออกเป็นสัดส่วนชมพูทวีปนี้มีเนื้อที่ประมาณ10,000โยชน์ใน10,000โยชน์เนื้อที่ประมาณ 4,000 โยชน์จะเป็นส่วนของแม่น้ำหรือเป็นทะเลนั่นเองพื้นที่ที่มีมนุษย์อาศัยอยู่มีเนื้อที่เล็กกว่าสัดส่วนของทะเลจะมีเนื้อที่เพียง 3,000 โยชน์และเขตของภูเขาหิมพานต์หรือที่เราเรียกกันจนคุ้นปากก็คือป่าหิมพานต์มีเนื้อที่กว้างขวางทีเดียวกินเนื้อที่ประมาณ 3,000 โยชน์ตัวภูเขาหิมพานต์นั้นสูง150โยชน์ระดับด้วยยอดมากมายถึง 84,000 ยอดงดงามไปด้วยแม่น้ำถึง500สายไหลเวียนอยู่โดยรอบในอนาเขตนั้นจะมีสระใหญ่ตั้งอยู่เจ็ดสระมีชื่อที่เรียกแตกต่างกันออกไปที่ลูกๆคุ้นชื่อกันอย่างดีก็คือสระอโนดาตต่อจากนั้นก็จะเป็นสระการมุนดะสระรัฐการะสระชัดทันตะสระกุณาละสระมันทากินีสระสีหะปปาตะยาวกว้างและลึก50โยชน์กลม250โยชน์เท่ากันทั้ง7สระในสระทั้ง7นั้นสระอโนดาตมีชื่อเสียงมากที่สุดสระอโนดาตจะถูกแวดล้อมด้วยภูเขา5ลูกคือภูเขาสุทัศนะภูเขาจิตตกูฏภูเขาการกูฏภูเขาคันธมาศและภูเขากไลลาศในภูเขา5ลูกนั้นก็จะมีความพิเศษแตกต่างกันนะจ๊ะสุทัศนกูฏเป็นภูเขาทองสวยงามตั้งตระหง่านรัศมีสว่างสวัยสูงถึง200โยชน์ข้างในจะโค้งสันฐานจะเหมือนปากกาตั้งปิดสะอโนดาตไว้ส่วนเขาเจตกูฏเป็นภูเขารัตนะทั้งหมดรัตนะทั้งหลายรวมอยู่ที่จิตกูฏบรรพตนี่แหละ
ส่วนเขาการะเป็นภูเขาแร่พลวงเขาคณมาศเป็นยอดเขาที่มีพื้นราบเรียบหนาแน่นไปด้วยคันธชาติของหอมทั้งหลายจำพวกไม้รากหอมไม้แก่นหอมกระพี้หอมไม้เปลือกหอมไม้สะเก็ดหอมไม้รสหอมไม้ใบหอมไม้ดอกหอมผลหอมไม้ลำต้นหอมดารดาไปด้วยโอสถนานาชนิดภูเขาคณมาศนี้เนี่ยจะมีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือในวันอุโบสถข้างแรมจะเรืองแสงเหมือนฐานไฟคุแดงเครือเลื่อน่าดูน่าชมทีเดียวส่วนเขาไกลล่าจะเป็นภูเขาเงินภูเขาทุกลูกมีส่วนสูงและสันฐานเสมอกันภูเขาสุทัศนะภูเขาเหล่านี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกันตั้งปิดสะอโนดาตเอาไว้ภูเขาทั้งหมดนั้นน่ะตั้งอยู่ได้ด้วยอนุภาพของเทวดาและนาคแม่น้ำทุกสายจะไหลไปที่ภูเขาเหล่านั้นน้ำทั้งหมดก็ไหลไปสู่สะอโนดาตเวลาที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรจะโคจรไปทางใต้บ้างทางเหนือบ้างส่องแสงปฏิสะนั้นในช่องระหว่างภูเขาไม่โคจรไปตรงๆโดยสาเหตุนี้เองสะนั้นจึงเกิดชื่อว่าสะอโนดาตแปลว่าไม่ร้อนมีแต่ความใสเย็นตลอดเวลาเพราะพระอาทิตย์ส่องไม่ถึงในสาโนดาตนั้นธรรมชาติจัดไว้อย่างดีทีเดียวมีแผ่นมโนศิลาและหรดานปราศจากเต่าปลามีน้ำใสแจ๋วเหมือนแก้วพลึกมีท่าลงสงสนานซึ่งเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตขีณาสพและเหล่าฤาษีผู้มีฤทธิ์ลงสงสนานทั้งเหล่าเทวดาและยักษ์ก็มาเล่นน้ำกันแต่จะแยกกันนะจ๊ะไม่ปะปนกันที่ข้างๆของสระอโนดาตนั้นมีปากทางสี่ทางคือปากทางราชสีปากทางช้างปากทางม้าปากทางโคอุสุภะปากทางทั้งสี่จะเป็นทางไหลของแม่น้ำสี่สายฝูงราชสีห์นะมีมากมายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำที่ไหลออกจากปากทางราชสีห์มีโขลงช้างฝูงม้าและฝูงโคอยู่จำนวนมากทางฝั่งแม่น้ำที่ไหลออกจากปากทางช้างแม่น้ำที่ไหลออกไปทางทิศตะวันออกจะเลี้ยวขวาจากสะอโนดาตสามเลี้ยวไม่คล้องแวะกับแม่น้ำอีกสามสายไหลผ่านถิ่นอมนุษย์ทางภูเขาหิมพานต์ด้านทิศตะวันออกแล้วก็ไหลลงสู่มหาสมุทรส่วนแม่น้ำที่ไหลออกทางทิศใต้เลี้ยวขวาที่สะอโนดาตนั้นสามเลี้ยวไหลตรงไปทิศใต้60โยชน์ทางหลังแผ่นหินเจาะภูเขาทะลุออกมีกระแสน้ำประมาณ30คาวุธล้อมอยู่ไหลผ่านทางอากาศ60โยชน์ไปตกลงบนแผ่นหินชื่อติยคระแผ่นหินก็แตกด้วยความแรงของกระแสน้ำที่แผ่นหินชื่อติยคระนั้นก็เกิดสะโบกรณีชื่อติยคราประมาณ50โยชน์กระแสน้ำพังที่ฝั่งสะโบกรณีทะลุหินไป60โยชน์ตอนนั้นก็พังแผ่นดินทึบออกไป60โยชน์ทางอุโมงค์กระแทกติระฉานบรรพต
ชื่อวิชชะไปเป็นกระแสน้ำห้าสายเช่นเดียวกับนิ้วมือห้านิ้วกระแสน้ำในที่ที่เลี้ยวขวาสะอนุดาตไปสามเลี้ยวเรียกกันว่าอาวัตคงคาในที่ที่ไหลตรงไป60โยชน์ทางหลังหินเรียกกันว่ากันนคงคาไหลไปทางอากาศก็เรียกกันว่าอากาศคงคาที่ตั้งอยู่ในอากาศ60โยชน์ที่หลังหินชื่อติยัคคระเรียกกันว่าติยัคคระโบกรณีตรงที่พังสะทะลุหินเข้าไป60โยชน์เรียกว่าพหลคงคาในที่ที่ไหลไป60โยชน์ทางอุโมงค์เรียกว่าอุมมังคคงคาส่วนในที่ที่กระแทกเตระฉานบรรพตชื่อวิชชะแยกเป็นกระแสน้ำห้าสายก็กลายเป็นแม่น้ำทั้งห้าคือคงคายมุนนาอจิรวดีสรภูมหีนี่ก็คือที่มาของแม่น้ำทั้งหลายหลวงพ่อได้เล่าเรื่องราวของป่าหิมพานต์เอาไว้ในที่นี้ก็เพื่อจะให้ลูกๆทั้งหลายได้มีพื้นเอาไว้บ้างก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องที่อยู่ของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าการที่พระองค์ท่านจะบรรลุความเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นท่านก็ต้องสั่งสมบุญบารมีมาอย่างเต็มที่ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆในโอกาสต่อไปหลวงพ่อก็จะเดินนำเอาชีวิตความเป็นอยู่ของท่านมาเล่าให้ฟังต่อนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาการเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญในสังคมในยุคปัจจุบันเพราะว่าสังคมในยุคปัจจุบันนี้ไม่ว่าประเทศใดจะเป็นประเทศที่ก้าวหน้าหรือประเทศที่ยังล่าหลังก็ตามมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมอยู่ไม่ใช่น้อยทุกกับสมัยก่อนซึ่งประชาชนพลเมืองทั่วไปมีความสนใจในการเป็นอยู่ตามศีลธรรมถือศีลธรรมเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตได้ตั้งหน้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักคำสอนในศาสนาที่ตนนับถือไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรเขาก็ตั้งใจปฏิบัติตนตามหลักธรรมะอันมีอยู่ในศาสนานั้นนั้นการเป็นอยู่ก็เรียบร้อยไม่สับสนวุ่นวายแต่ว่ามาในสมัยนี้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปมากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี่เกิดขึ้นจากเรื่องสงครามแต่ว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นมันแพร่หลายไปทั่วโลกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี่ไม่ยิ่งเท่าใดเพราะว่าเกิดอยู่เฉพาะในประเทศยุโรปแม้จะมีอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องก็อยู่ส่วนนู้นเรียกว่าส่วนโลกตะวันตกไม่กระทบกระเทือนที่โลกด้านตะวันออกเท่าใดเมืองไทยเราในสมัยนั้นได้ยินข่าวห่างๆไม่ไกลชิดก็สมัยนั้นการสื่อสารยังไม่สะดวกเหมือนกับสมัยนี้สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็อยู่ในวงจำกัดแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นเกิดในประเทศยุโรปก่อนแล้วก็ต่อมาเกิดในเอเชียซึ่งเรียกว่าสงครามมหาเอเชียบูรพาทำให้เกิดปัญหามากมายขึ้นในสังคมด้านตะวันออกเราด้วยเช่นเมืองไทยเราก็ได้รับความกระทบกระเทือนก็ญี่ปุ่นเขาเป็นพันธมิตรที่บุกเข้ามาแล้วก็ใช้เมืองไทยเป็นฐานทัพทำการรุกรานต่อไปในขณะที่มีสงครามอยู่นั้นบ้านเมืองไม่ค่อยจะมีระเบียบการเป็นอยู่อะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปหมดหลายปีท่านมาจบสงครามแล้วนิสัยซึ่งเคยตามใจตัวเองไม่มีระเบียบแบบแผนเป็นหลักปฏิบัติก็ยังติดข้างมาข้างมาเรื่อยๆจนกระทั่งสมัยนี้สิ่งเหล่านั้นก็ยังไม่หยุดยังมีการกระทำตามใจตัวตามใจกิเลสมากขึ้นทุกวันทุกเวลายิ่งในสมัยนี้ด้วยแล้วสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นความชั่วร้ายกับทวีมากขึ้นกว่าในสมัยก่อนขึ้นอีกสิ่งชั่วร้ายที่มีมากขึ้นนั่นก็เพราะอาศัยเครื่องมือสื่อสารที่เรามีใช้กันอยู่ในโลกนี้ในเวลานี้ประชาชนทั่วไปนั่นมีนิสัยชอบตามใจตัวเองไหลไปตามอำนาจราคะกิเลสมีประเภทต่างๆหนังสือประเภทสิ่งไม่ดีไม่งามนั่นก็ขายดีแพร่หลายในสังคมแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเอไอขึ้นจับบ้างเป็นครั้งๆคราวๆแต่สิ่งเหล่านั้นก็ยังขายกันแพร่หลายเด็กหนุ่มเด็กสาวได้อ่านหนังสือประเภทปลุกใจให้เกิดกิเลสก็เลยไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นคนประเภทที่มีปัญหามีความยุ่งยากพ่อแม่จะสั่งสอนห้ามปรามก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังเพราะว่าเขาเป็นผู้หลงไหลในวัฒนธรรมแผ่นใหม่ในอนารยธรรมแผ่นใหม่ไม่เรียกว่าอารยธรรมแต่ควรเรียกว่าอนารยธรรมแผ่นใหม่ซึ่งมีอิทธิพลมากแพร่หลายในสังคมมากขึ้นทุกวันทุกเวลาจึงเกิดเป็นปัญหากันด้วยประการต่างๆผู้ที่เป็นนักศาสนาเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือนักอะไรต่างๆทั้งยุโรปอเมริกาและทั่วโลกได้มองเห็นอันตรายอันเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้
แล้วก็มาคิดกันว่าจะทำอย่างไรที่จะดึงคนกลับไปสู่สภาพดั้งเดิมคือสภาพที่มีศีลธรรมเป็นหลักคุ้มครองจิตใจเหมือนกับสมัยก่อนๆเหมือนกับสมัยปู่ย่าตายายที่เคยประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดในทางศาสนาแล้วเขาก็สร้างตัวสร้างตนสร้างชาติสร้างบ้านเมืองมาให้เจริญก้าวหน้าเทียมบาทเทียมไหลกับความเจริญทั้งหลายที่มีในโลกนี้คนเหล่านั้นเป็นผู้เคร่งศาสนาเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือศีลธรรมก็ยังคุ้มครองจิตใจคนอยู่จิตใจคนก็ไม่ค่อยจะออกนอกลู่นอกทางมากนักแต่ว่ามาในสมัยนี้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปมากขอให้ดูว่าลูกหญิงลูกชายหลานหญิงหลานชายของพวกเราทั้งหลายในเวลานี้เนี่ยเหมือนกับพวกเราเมื่อสมัยเป็นเด็กหรือเปล่าคุณโยมที่มีอายุแก่ๆอยู่ในเวลานี้ลองนึกดูว่าเมื่อสมัยเราเป็นหนุ่มเป็นสาวกับสมัยที่ลูกหลานของเราเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่มีสภาพแตกต่างกันอย่างไรความนึกความคิดของคนเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในรูปอย่างใดมีอะไรเกิดขึ้นทำให้เกิดปัญหาบ้างถ้าเราพิจารณาด้วยจิตใจที่แยกคายแล้วก็จะเห็นว่ามีเรื่องมากมีปัญหามากอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเป็นปัญหารีบด่วนที่เราควรจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อดึงจิตใจคนเข้าหาสิ่งที่ดีงามต่อไปการที่จะดึงจิตใจคนเข้าหาสิ่งดีงามต่อไปนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเกินไปเป็นเรื่องที่จะต้องใช้สติปัญญาใช้ความสามารถใช้ความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนที่อยู่ร่วมกันถ้าหากว่าไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้แล้วการปฏิบัติก็จะไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าไม่มีการร่วมมือร่วมใจกันทุกหัวทุกครอบครัวปัญหาก็จะเกิดขึ้นเช่นว่าครอบครัวหนึ่งได้คอยควบคุมลูกหลานได้อยู่ในศีลในธรรมให้ประพฤติดีประพฤติชอบแต่ว่าอีกครอบครัวอื่นข้างเคียงนั้นเขาไม่เอาด้วยก็ปล่อยตามใจเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ถูกแนะนำพร่ำเตือนในทางที่ดีงามนั้นก็จะมองเห็นว่าครอบครัวโน้นเขาไม่เหมือนของเราพ่อแม่บ้านโน้นไม่เหมือนกับพ่อแม่บ้านเราเขาอาจจะมองคุณพ่อคุณแม่ว่าเป็นยักษ์เป็นมารไปก็ได้เป็นผู้ที่คอยกวดขันควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ให้อิสระเสรีภาพแก่ตนมั่งเลยในกล่าวนั้นก็จะเกิดการเปรียบเทียบระหว่างการตามใจเด็กระหว่างการควบคุมเด็กว่าแตกต่างกันความคิดนึกในทางที่จะต่อต้านก็จะเกิดขึ้นอันจะเป็นเหตุได้เกิดความเสียหายเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันหรือว่าตามสถานการศึกษาเช่นในโรงเรียนต่างๆเวลานี้สถานการศึกษาทั่วไปนั้นนิยมกันในเรื่องเสรีภาพมากไม่นิยมในการคอยควบคุมดูแลนักเรียนให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแต่ว่ามักจะปล่อยตามเรื่องตามราวแม้การเรียนในชั้นนักเรียนจะนั่งอย่างไรก็ได้หันหลังให้ครูก็ได้เอาข้างให้ครูก็ได้นั่งคุยกันก็ได้ครูก็ยืนโบกโบกอยู่หน้าชั้นเรื่อยไปสุดแล้วแต่เด็กจะทำอะไรเขาบอกว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการให้เสรีภาพแก่เด็กเขาถือว่าการกีดกันเสรีภาพของเด็กนั้นเป็นทางจิตกันความเจริญทางด้านจิตใจคนสมัยใหม่เขาคิดอย่างนั้นเขาไปรับมาจากตะวันตกซึ่งทางตะวันตกนั้นความจริงก็สร้างฐานมานานแล้วเขาสร้างมาก่อนเราตั้ง700ปีแล้วเขาได้รากฐานที่มั่นคงแม้จะมีสิ่งอะไรเกิดขึ้นฐานมันก็ไม่ค่อยร่อนเงื่อนคลอนแคลนเพราะว่าออกเข็มลงรากอย่างดีมาเป็นเวลาร้อยปีแต่ว่าบ้านเรานั้นยังไม่ได้ตอกเข็มอะไรยังไม่ได้ลงรากปักฐานอะไรมากนักแต่ว่าสังคมเปลี่ยนแปลงไปในรูปใหม่แล้วก็เฮ่อขออภัยที่ใช้คำอย่างนั้น
คือเหอของใหม่ๆชอบทำอะไรอะไรเอาอย่างชาวต่างประเทศโดยไม่ได้คิดว่ามันจะดีหรือมันจะเสียมันจะเป็นประโยชน์หรือจะเป็นทุกข์เป็นโทษแก่สังคมไทยเราไม่ได้คิดกันในรูปอย่างนั้นเพราะว่าคนที่ไปเล่าเรียนเมืองนอกเมืองนามาเห็นความเจริญของเขาแต่บางทีก็มองเพียงผลไม่ได้มองถึงเหตุว่าเขาสร้างความเจริญมาอย่างไรเขาใช้เวลานานสักเท่าใดที่ได้สร้างรากฐานชีวิตจิตใจของคนในชาติเขาให้มีความก้าวหน้ามาอย่างเรียบร้อยควบคู่กันกับวัตถุที่มันมีอยู่มากมายก่ายกองเราอาจจะไม่ศึกษาละเอียดถึงขนาดนั้นแล้วก็รับอะไรอะไรเขามาใช้บางสิ่งบางอย่างก็รับมาในรูปที่เรียกว่าลูกศิษย์จึงกว่าครูมันจะได้สัมผัสจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเช่นการรับน้องใหม่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆชาวตะวันตกนั่นเขานิยมรับน้องใหม่กันเขาเรียกว่าพิชชี่อะไรก็ไม่ทราบแล้วเราก็เอาตัวอย่างเขามาใช้เราจึงกว่าอาจารย์คือรับวิถีฐานแปลกๆใหม่ๆก็ใช้หัวคิดในทางที่จะทำให้เดือดร้อนวุ่นวายกันไปด้วยประการต่างๆบางทีถึงกับว่าต้องหามส่งโรงพยาบาลเพราะว่ารับน้องใหม่แรงเกินไปอันนี้เขาเรียกว่ารับของเข้ามาใช้แต่ว่าใช้ไม่เป็นแต่ใช้ตะเลิดเปิดเปิงมากไปจึงเกิดเป็นปัญหาขึ้นด้วยประการต่างๆการเป็นอยู่การนุ่งกระห่มการสมาคมอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไปทางนั้นเปลี่ยนแปลงในทางที่เรียกว่าไม่ค่อยจะถืออะไรเป็นหลักเป็นฐานทางจิตใจอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงทางสังคมแต่นี่ประชาชนก็ไปหลงติดในวัตถุอีกเหมือนกันไม่ได้หันหน้าเข้าหาธรรมะไม่พยายามช่วยตัวเองตามแบบของพระพุทธเจ้าไม่พยายามใช้หลักธรรมเป็นข้อปฏิบัติแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันแต่ว่าใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องแก้ด้วยการเข้าไปวิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นช่วยตนซึ่งถ้าพูดกันตามความจริงแล้วขัดต่อหลักศีลธรรมทางศาสนาขัดต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าแพร่หลายนิยมกันมากตั้งแต่สงครามเกิดขึ้นตัวนี้เราชาวบ้านทั้งหลายทั่วไปเราควรจะมองปัญหานี้ให้มากมองปัญหาว่าจะทำอย่างไรให้ลูกหลานของเรา

มาทอดป่าปลาทอดกระถิ่นหรือว่าไปไหว้พระก็ไหว้ก็ไปนะไหว้ก็ไปตามเรื่องแต่ถ้าไปสักเท่าไหร่เรียนกันว่าไหว้อย่างไรจึงจะเรียกว่าไหว้พระหรือว่าไหว้แล้วนึกอะไรทำในใจอย่างไรอย่างนี้ไม่เคยรู้เรื่องเพราะไม่ได้อบรมมาตั้งแต่ตัวน้อยๆจึงไม่เกิดความรู้ความเข้าใจสำหรับตำราที่จะเกี่ยวกับการสั่งสอนอบรมจิตใจคนก็ไม่ค่อยจะมีเพราะว่าการศึกษาในเมืองไทยเรานั้นสมัยก่อนยังไม่ดีพอมีการศึกษาเราเรียนอยู่ตามวัดก็เรียนแบบโบราณแต่ไม่มีการพัฒนาให้ก้าวหน้าเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันนี้เวลามีงานการอะไรบนพระไปก็มีแต่เรื่องสวดไม่มีเรื่องสอนให้คนได้รู้ธรรมะให้รู้ว่าบาปเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรอะไรทำตรงอะไรมันทำผิดจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ย้ำไม่ได้เตือนในเรื่องอย่างนี้เพราะว่าการศึกษาไม่เจริญนั่นเองจึงไม่ได้คิดสอนกันในเรื่องอย่างนี้มากนักคนที่นับถือพุทธศาสนาก็เรียกว่าถือกันไปอย่างนั้นเกิดคนที่มีความรู้มีความเข้าใจถูกต้องจำนวนน้อยเหลือเกินแม้เป็นผู้ชายที่ได้บวชเรียนในวัดแล้วแต่ก็ยังไม่มีหลักประกันว่าเข้าใจพุทธศาสนาเพราะการไปบวชโดยไม่ได้เรียนก็มีเหมือนกันบวชแล้วไม่มีการอบรมบ่มนิสัยไม่สอนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมะก็มีเยอะอยู่เหมือนกันที่บวชแล้วมันสอนมันอบรมจริงๆนั้นมีจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นแม่บวชแล้วศึกออกไปก็ไม่ค่อยจะมีความมั่นคงในเรื่องของพระศาสนาบางคนบวชนานซึ่งเป็นมหาบาเรียนแต่ว่าออกไปก็มีความไม่มั่นคงในศาสนาเพราะเรียนมหานั้นเขาเรียนภาษาบาลีไม่ได้เรียนเรื่องธรรมะมุ่งภาษาเป็นส่วนใหญ่ให้เพลได้แต่ไม่ได้สอนให้เกิดความเข้าใจครูไม่ได้สอนว่าเอาไอ้นี่มันมีความหมายอย่างนั้นมีความหมายอย่างนี้ควรจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรไม่ได้สอนอย่างนั้นอามาก็เรียนมาเป็นมหากับเขาเหมือนกันแต่ก็เรียนมุ่งภาษาเพราะครูไม่ได้ชักนำให้เกิดความรู้ความเข้าใจทราบซึ่งในรสพระธรรมของพระพุทธเจ้าไอ้ที่มันเกิดได้มาสอนญาติสอนโยมนี่มันเกิดของมันเองไม่ได้มีใครมาสอนให้แต่มันเกิดขึ้นอ่านไปศึกษาไปเรียนไปแล้วมันก็เกิดความคิดความอ่านขึ้นในใจเองเพราะอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อยากจะทำงานอยากจะสอนคนแล้วก็สอนเพื่อให้คนเกิดความรู้ความเข้าใจให้ได้ปัญญาอย่างถูกต้องนี่มันเกิดเองไม่ได้เกิดจากวิธีการอบรมบ่มนิสัยจากงานที่เขาทำกันอยู่ในที่ทั่วไปหาไม่ได้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นซึ่งยังเป็นความบกพร่องในเรื่องอย่างนี้จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขทำให้ดีขึ้นก็เอาไปวางไว้ที่บ้านเรียนที่ไปอ่านรุ่งเช้าเขาก็เปิดอ่านอ่านแล้วเขาก็เข้าใจของเรามันไม่ดีถ้าคำพีคนชอบสร้างเหมือนกันแต่ว่าสร้างแล้วเอาไปกองไว้ที่วัดเลยเอาไปให้ปลวกแมงสาบอ่านกันอยู่คนไม่ค่อยจะได้อ่านความจริงสร้างแล้วควรจะเอาไปไว้อ่านเองสร้างหนังสือไว้อ่านเองนั่นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งควรสร้างไปถวายวัดเพื่อเป็นสาธารณะให้คนได้ศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่เราสร้างหนังสือกันทั่วไปนั้นสร้างตามอานิสงส์นั่นเองคือได้ยินพระพันเทศว่าสร้างหนังสือนี่ได้ปัญญาได้ปัญญาได้อานิสงส์คือได้ปัญญาแต่ไม่รู้ว่าปัญญาที่จะได้จากการสร้างคือการอ่านการคิดการค้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจรู้แต่เพียงว่าสร้างหนังสือแล้วมันก็ได้ปัญญาขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วเอาหนังสือไปไว้ในตู้ที่วัดมันจะเกิดปัญญาอย่างไรแม่พระก็ไม่อ่านแล้วจะเกิดปัญญาอย่างไรชาวบ้านนั้นไม่ต้องพูดถึงพระยังไม่อ่านเลยแล้วจะเอาปัญญาจากหนังสือไปสอนญาติโยมได้อย่างไรอันนี้ทำให้เกิดความพ่ายแพ้ในจิตใจของคนอยู่เพราะงั้นต้องสร้างไว้อ่านชื่อไว้อ่านเวลานี้นับว่าดีขึ้นเยอะแล้วก็ญาติโยมชอบเอาหนังสือไปอ่านนี่หนังสือที่เขามาวางที่นี่มีคนซื้อทุกวันแสดงว่ามีคนใหม่มาก็ซื้อไปคนเก่าก็ซื้อไปหรือว่าซื้อเล่มหนึ่งแล้วมาซื้ออีกเล่มหนึ่งไปอ่านกันต่อไปได้มีกันอ่านกันแต่มันไม่ทั่วถึงมันมีอยู่แต่ที่นี่ที่อื่นมันไม่มีแต่นี้ไปดู

ดูนี่ตามวัดไม่ค่อยมีหนังสืออ่านไม่ค่อยมีหนังสืออ่านแล้วก็ไม่ค่อยมีคนสนใจอ่านเพราะฉะนั้นความรู้นี่มันน้อยไปเพราะไม่ศึกษาไม่หาความรู้เพิ่มเติมอันนี้เป็นเรื่องขั้นต้นที่เราจะต้องทำโดยเฉพาะชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเนี่ยจะต้องสนใจที่จะอ่านหนังสือทางธรรมะอย่างน้อยๆก็ต้องอ่านให้รู้จักพระพุทธเจ้าถูกต้องสักหน่อยให้รู้จักพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าคือใครท่านเกิดมาได้ทำประโยชน์อย่างไรคำสอนของพระองค์นะมีข้อใหญ่ใจความว่าอย่างไรต้องรู้ชัดเข้าใจชัดถ้าใครก็จะมาถามเราว่าเรานับถือพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างไรขอให้เราตอบเขาได้คล่องแคล่วอธิบายเขาฟังได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านดีอย่างนั้นท่านดีอย่างนี้ท่านสอนอย่างนั้นท่านสอนอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องรู้มารดานี่ต้องรู้ก่อนใครๆเพราะว่ามารดานี่มีหน้าที่เลี้ยงลูกไม่ใช่เลี้ยงลูกให้ดูดนมอย่างเดียวไม่ใช่ให้แต่อาหารทางร่างกายคุณแม่ต้องให้อาหารทางวิญญาณแก่ลูกด้วยให้เวลาที่เราตัวเล็กๆเนี่ยพยายามพูดพยายามคุยเรื่องพระพุทธเจ้าให้เด็กฟังหยิบขึ้นมาพูดวันละนิดวันละหน่อยพูดซ้ำก็ไม่เป็นไรเด็กมันก็ฟังซ้ำๆกันไปฟังบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเด็กก็จะเกิดรู้จักพระพุทธเจ้าทุกครั้งที่เราพาเด็กเข้าไปในห้องพระไม่ใช่ให้กราบเฉยๆถ้าตัวน้อยๆก็กราบเฉยๆนะแต่ถ้าพอโตขนาดไปโรงเรียนได้แล้วเราจะต้องอธิบายให้เด็กฟังว่านี่รูปอะไรรูปนี้แทนอะไรเป็นรูปแทนอะไรของพระพุทธเจ้าเป็นรูปที่เขาทำไหว้ให้เรากราบไหว้เวลาเรากราบไหว้เราควรจะนึกถึงใครนึกถึงอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านดีอย่างไรรูปนี้เป็นรูปเปรียบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แทนพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนังแต่ว่าแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าเพราะพระคุณนั้นเราเห็นด้วยตาไม่ได้เราชินไม่ได้ต้องทำรูปคือได้เห็นด้วยตาเมื่อใจได้เห็นรูปเราก็จะได้นึกถึงพระพุทธองค์นึกถึงพระคุณของพระองค์ว่าพระองค์มีความดีอย่างนั้นมีความดีอย่างนี้เราจะได้น้อมนำเอาความดีนั้นมาใส่ไว้ในใจของเราแล้วเราก็เล่าเรื่องพระพุทธเจ้าให้เด็กฟังเล่าวันละนิดวันละหน่อยตอนหนึ่งเล่าไปตอนเกิดประสูติมีเรื่องเป็นมายังไงทำไมจึงได้ออกบวชแล้วไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรจนได้กัตตารู้เป็นพระพุทธเจ้ากัตตารู้เรื่องอะไรค่อยพูดค่อยจาไปแล้วยกเรื่องต่างๆที่พระองค์ได้ไปติดต่อสั่งสอนคนในที่ต่างๆสอนให้เด็กได้รู้ว่าพระองค์มีความกรุณาปราณีมีการใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างไรเขียนว่าบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเหมือนกับเราตั้งองค์การสภากาชาดตั้งอนุกาชาติแล้วก็มีคำพูดว่าข้าจักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเด็กมันว่าได้แต่ว่าไม่รู้ว่าคำนี้นะตั้งต้นที่ไหนหรือมาจากใครถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเรานับถือพระพุทธเจ้าเราก็ควรจะสอนอนุกรรมาชิกทั้งหลายให้รู้ว่าข้าจักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนี้ต้นอุดมการทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักการของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ท่านเป็นอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์เมื่อได้กัตตารู้แล้วเนี่ยจิตส่วนพระองค์มันไม่มีแล้วอะไรที่จะต้องละก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเจริญอีกก็ไม่มีแต่ว่าพระองค์ตั้งพระทัยว่าจะอยู่ต่อไปอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายก็เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ปฏิญญาณว่าข้าจักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นเองได้ทำมาก่อนใครๆก่อนเกิดสภากาชาติขึ้นในลูกแม่จำไปเพราะว่าพุทธศาสนาเกิดก่อนในอังกฤษในอะไรในฝรั่งเศสนั่นต่างมากมายเกิดมาก่อนมันมีอยู่ก่อนแต่ว่าใจเอามาเป็นนักเรียนก็เคยเป็นสมาชิกอนุสภากาชาติแล้วเขาก็ให้เหรียญอันหนึ่งมาติดไว้ที่อกเสื้อลูกเสือนี่แต่ไม่รู้ว่าคำนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้พูดไว้นานแล้วครูไม่ได้อธิบายให้ฟังทำไมครูจึงไม่อธิบายเพราะครูก็ไม่รู้จักพุทธศาสนาเหมือนกัน
ทำไมจึงไม่รู้ก็ครูของครูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วมันไม่รู้กันมันหลายชั้นเหลือเกินไม่ได้สอนให้เข้าใจในเรื่องอย่างนี้อันนี้ครูจะไปสอนลูกศิษย์ได้อย่างไรเพราะว่าครูก็ไม่รู้อันนี้คือความผิดพลาดของดีเรามีแต่เราไม่พูดให้เด็กรู้แล้วเด็กก็ไม่นิยมของบ้านเราไม่นิยมสิ่งดีสิ่งงามในเมืองไทยหรือของไทยมีอะไรกันของฝรั่งด้วยอะไรดีๆของฝรั่งอะไรนั่นเอามาจากเมืองนอกทั้งนั้นทั้งที่บ้านเรามันก็มีแต่เราไม่ได้บอกว่าอันนี้ของเรามันก็มีอยู่พระพุทธเจ้าท่านเคยพูดเคยสอนว่าอย่างนี้หลักการของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนั้นเด็กก็จะเกิดความนึกได้อ๋อบ้านเราก็มีดีเหมือนกันศาสนาเราก็มีดีเหมือนกันความศรัทธาเลื่อมใสมันก็เกิดมากขึ้นเราไม่ค่อยได้ย้ำในเรื่องอย่างนี้พ่อแม่จึงต้องคอยย้ำคอยเตือนลูกศิษย์เนี่ยลูกหลานเนี่ยให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้เขาเข้าใจเรื่องพระพุทธเจ้าถูกต้องนำเขาไปไหว้พระไปอะไรต่ออะไรไปประเทศลังกาจะได้เห็นว่าแม่ชาวลังกาเนี่ยไปวัดทุกเย็นเขาไม่ได้ไปเดินเล่นเฉยๆนะเขาพาลูกน้อยไปด้วยคือไปเดินเล่นในวัดเพราะในวัดนั้นมีบรรยากาศที่สะอาดสงบเงียบดีเขาก็ไปเดินชมวัดชมวาแต่ว่าก่อนเดินนั้นเขาต้องเข้าไปในวิหารก่อนเมื่อเข้าไปในวิหารแม่ก็นั่งลงสวดมนต์เขาสวดดังๆเขาไม่สวดมุบมิบเหมือนบ้านเราอ่ะบ้านเราได้สวดมนต์มุบมิบมุบมิบรับศีลก็มุบมิบมุบมิบพอทำอะไรเป็นคนขี้อายเลยแต่ถ้าจะดื่มเหล้าไม่ขี้อายเลยไปสนามมากก็ไม่ขี้อายเลยเดินหน้าบานไปเลยเดียวข้าวโรงเหล้าก็หน้าบานกันทั้งนั้นแต่ถ้าพอมาวัดได้ไหมทำมุบมิบมุบมิบไปไอ้ของดีแล้วไม่เคยเอานี่แหละเขาเรียกว่าอสุรกายอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าอสุรกายนะพวกนั้นไอ้พวกที่มุบมิดในเรื่องความดีนะอสุรกายคันนี้ก็ของเขาก็นั่งสวดมนต์แม่นั่งสวดมนต์ดังๆลูกนั่งใกล้ๆมันได้ยินทุกครั้งที่แม่สวดแม่ไม่ต้องบอกให้ลูกสวดหรอกเพราะแม่นั่งสวดลูกก็นั่งประนมมือไว้ตามเรื่องตามราวหลายๆครั้งข้าวลูกก็คอยจับเสียงแม่ตอนลูกก็จำได้ว่านะโมได้ว่าอิติปิโสสวากขาโตอะไรต่ออะไรได้เด็กก็เคยได้รู้ได้เข้าใจแม่ก็ออกสวดมนต์ให้ทุกวันพาไปวัดอย่างนั้นเสร็จแล้วแม่ก็พาเดินดูภาพขวาผนังเนี่ยเขามีภาพเขียนเกี่ยวกับพุทธประวัติว่ายตามขวาผนังเพื่อสอนเด็กกันเองไม่ใช่เพื่ออะไรคนโบราณก็เขียนไว้งั้นเมืองไทยเราก็เขียนภาพตามขวาผนังว่ายโบสถ์พระแก้วในข้างในและภาพพุทธประวัติปฐมสมโภชอย่างนั้นแต่ว่าดูยากหน่อยแต่ข้างนอกรอบวิหารภาพรามเกียรติ์อันนี้ดูง่ายมันเตี้ยดีเขาเขียนไว้นี่ของเราในภาพเขียนนั้นเป็นธรรมะทั้งหมดถ้าโยมว่างๆมันยืนดูอ่านข้อความมันเป็นข้อสอนใจทั้งนั้นแม่ในลังกาก็พาลูกไปวัดแล้วก็พาเดินดูภาพแม่ก็อธิบายให้ลูกฟังให้ลูกได้รู้ว่าภาพนี้คืออะไรภาพนั้นคืออะไรเรื่องแต่เป็นเรื่องพุทธประวัติเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเขาพาเด็กไปวัดอย่างนั้นแล้วเขามีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์นี่มากที่สุดในเมืองประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเขามีทั่วประเทศเลยทุกวัดวาอารามเขาเปิดสอนกันเป็นงานใหญ่สอนเด็กให้รู้จักพระพุทธศาสนาตอนนั้นเด็กลังกานี่จะไปยุโรปไปอเมริกาถ้าฝรั่งถามเรื่องพุทธศาสนาเขาจะพูดจ่อไปเลยทีเดียวเด็กไทยถามไม่ได้พอถามเรื่องศาสนาแล้วมีธุระรีบร้อนจะไปแล้วฮะตัวไม่รู้จะไปคุยอะไรกับเขาเพราะไม่ได้เรียนไปไม่เข้าใจไปพ่อแม่ก็ไม่ได้สอนให้เด็กเข้าใจในการที่จะไปตอบกระจาวต่างประเทศอันนี้จะเป็นความบกพร่องอยู่ทั่วไปผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกิดมาเป็นใหญ่เป็นโตบางคนก็เคยเล่าให้ฟังว่าไม่ไปเมืองนอกฝรั่งมันถามเอาแย่ไปเลยตอบไม่ได้เลยต้องไปเรียนเมืองนอกเรียนพุทธศาสนาเมืองนอกจึงเกิดความรู้ความเข้าใจด็อกเตอร์อะไรคนหนึ่งแกบอกผมไปรู้จักพระพุทธศาสนาที่ประเทศเยอรมันหน่อยไปเรียนหนังสือในประเทศเยอรมันเลยไปอ่านคัมภีร์พุทธศาสนาในภาษาเยอรมันรู้จักพระพุทธศาสนาเมื่ออยู่เมืองไทยนี่ไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงในหลักสูตรก็มีสอนเรียกว่าหลักสูตรสังคมศึกษาและศีลธรรมแต่ว่าครูผู้สอนนี่ไม่ค่อยจะได้ย้ำให้เด็กเข้าใจสอนไปมันพ้นชั่วโมงไปจะระเนสอนทงดูดไปนั่นแหละ
แล้วอย่างเนี่ยครูบางคนก็ไม่เหมาะที่จะสอนศีลธรรมแก่เด็กเพราะว่าความประพฤติไม่ค่อยเรียบร้อยครูที่ประพฤติไม่เรียบร้อยนี่ไม่ควรเป็นครูเลยเด็ดขาดเพราะว่าครูนี่ต้องพิเศษหน่อยถ้าราชการแผนกอื่นเมาเหล้าไม่เป็นไรแต่ครูเมาไม่ได้ถ้าครูเมาเหล้าแล้วมันต้องตัดเงินเดือนถ้าตัดแล้วยังไม่หยุดก็ต้องบอกว่าเชิญออกทีละคนไปทำงานระบายยี่ขันดีกว่าไปสอนโรงงานโน้ตอย่ามาสอนดูต่อไปนั้นเพราะมันไม่ได้เรื่องอะไรสอนอย่างนั้นเด็กจะมีศีลธรรมขึ้นได้อย่างไรเพราะผู้สอนไม่ได้ทำตามที่ตัวสอนก็เลยเกิดเป็นปัญหานี่เป็นหลักอันหนึ่งว่าคนไทยเราที่นับถือพระพุทธศาสนานั้นยังไม่รู้จักพระพุทธศาสนาอยู่เป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นจึงได้ไปเที่ยวกราบไหว้อะไรต่ออะไรเละเทะเปะปะไปตามเรื่องตามราวไหว้เสาหลักเมืองบ้างไหว้นู่นไหว้นี่ไหว้เปะปะไปตามเรื่องไม่ไปไหว้พระพุทธรูปซึ่งเป็นรูปเปรียบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าก็ยังไหว้แบบไหว้ผีอยู่นั่นเองคือไหว้ด้วยการบนบานศาลกล่าวติดสินบนกับพระพุทธรูปว่าจะให้นั่นให้นี่ถ้าได้ดังใจคราวนี้มันเป็นอย่างนี้นี่ใกล้สอบไล่เด็กไปไหว้กันใหญ่แล้วไปเที่ยวบนบานศาลกล่าวไหว้ขอให้สอบไล่ได้นี่เราไม่ได้สอนให้เด็กเชื่อตัวเองไม่ให้มีศรัทธาในตัวเองอย่างถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาเด็กจึงเอาชีวิตไปขวากไว้กับเสาหลักเมืองบ้างเจ้าพ่อนั่นเจ้าแม่นี่อะไรต่างๆซึ่งมันไม่ถูกกรงตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วจะประดุงศีลธรรมให้เจริญงอกงามก็เป็นการยากเพราะไม่ได้นึกว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากการกระทำของเราเองเรื่องนี้ก็สำคัญเราจะต้องฝึกสอนให้เขาเชื่อมั่นอันหนึ่งเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมนี้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอย่างใดก็จะได้อย่างนั้นให้มีอยู่ในบทเรียนแล้วครูคอยถือโอกาสย้ำในเรื่องนี้จะสอนอะไรก็ตามจะสอนคำนวณสอนวิทยาศาสตร์สอนประวัติศาสตร์สอนภาษาไทยสอนภาษาอังกฤษขอให้ได้ฝากอุดมการณ์ในเรื่องนี้ไว้ในวิชานั้นๆให้เด็กได้ทราบซึ่งว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอย่างใดก็จะได้อย่างนั้นให้เขาเห็นประจักษ์แก่ใจของเขาว่าทำแล้วเขาได้คอยหาโอกาสที่จะย้ำจะเตือนเขาให้เข้าใจสมัยเมื่อเป็นเด็กอ่านหนังสือแบบเรียนเร็วเล่มหนึ่งยังจำได้อยู่แต่ว่าครูก็ไม่ได้บอกเรื่องหลักกรรมอะไรแกก็ให้อ่านไปตามเรื่องแต่มารู้ตอนหลังเมื่อมาเรียนธรรมะต่อมารู้ว่าอ๋อหนูพันพี่หนูพูนน้องไอ้สองคนเนี่ยแล้วก็น้องน่ะมันเดินไม่ดีเดินแล้วก็ไปเหยียบตาปูเข้าแล้วก็ยกเท้าขึ้นนั่งร้องไห้แง่ๆพี่ก็ถามว่าทำไมเธอจึงร้องไห้ตาปูตำเท่าฉันทำไมมันจึงตำเอาฉันไม่ทันเห็นมันจึงตำข้าวว่าอย่างนั้นเลยไอ้นี่มันหลักกรรมแล้วสอนหลักกรรมอยู่ในเรื่องหนูพันพี่หนูปูน้องแล้วบอกว่าเดินไม่ดีคือทำไม่ดีทำไม่ดีจึงไปเหยียบตาปูเหยียบตาปูมันก็ตำเท่าตำเท่าเราก็เจ็บเจ็บแล้วเราก็ร้องไห้นี่เราทำเราได้เราทำไม่ดีเราก็ได้สิ่งไม่ดีถ้าเราทำดีเราก็ได้สิ่งที่ดีย้ำได้สอนได้คือครูที่สอนอะไรต้องมีหลักศาสนาอยู่ในใจมีหลักศีลธรรมประจำใจอยู่ตลอดเวลามีช่องอะไรก็ถ่ายเข้าไปในสมองเด็กทันทีเรื่องนั้นเรื่องนี้หาโอกาสที่จะใส่เข้าไปเช่นให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าให้ได้ยึดหลักการทางพระพุทธศาสนาไปเป็นหลักประจำวันในชีวิตของเขาเราก็คอยจ้องใส่ลงไปให้แก่เด็กเหล่านั้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจทุกโอกาสเพื่อให้เด็กได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เขาจะได้คึมกับไปทีละน้อยละน้อยถ้าคำสอนอันใดที่เราให้เขาเมื่อเด็กๆมันหนาแน่นมันติดแน่นอยู่ในใจโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่หลงไม่ลืมสิ่งนั้นจะฝังแน่นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเด็กนี่เหมือนกับผ้าขาวที่ยังสะอาดเราต้องอย่าให้เปื้อนด้วยขี้ฝุ่นอย่าให้เปื้อนด้วยสิ่งโสโครกต้องเอาสิ่งที่ดีงามใส่ไว้ในผ้าผืนนั้นเด็กก็จะมีจิตใจสูงอยู่เวลานี้สิ่งยั่วยุให้เด็กเสียผู้เสียคนมันมากเหลือเกินโรงหนังโรงละครบานไม่ขับหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์มีมากมายก่ายกองพ่อแม่ไม่ได้ถือโอกาสเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนเช่นดูโทรทัศน์นี่
เราควรดูพร้อมกับเด็กถ้าจะดูอย่าให้ดูนานดูด้วยการควบคุมดูแล้วก็อธิบายไปด้วยในตัวนั่นตัวอย่างคนนั่นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นถ้าประพฤติตนเป็นคนใจโหดใจเหี้ยมไม่อยู่ในศีลในธรรมจึงได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนตอนใดที่พระเอกผู้ประพฤติดีมีใจชนะนี่ดูคนดีแล้วมันต้องชนะแม้ว่าจะลำบากมาหลายคืนแล้วแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องชนะเลยผลนางตรงศีลนี่ชนะเอาหน้าสุดท้ายทุกทีเราอ่านใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมว่ามันจะแย่แต่พอหน้าสุดท้ายพวกกังศีลตายราบเลยเรียบร้อยตรงศีลชนะได้ขึ้นครองบ้านครองเมืองเรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะว่าเรียกว่าจบลงสุดท้ายเรียบร้อยหลักฐานมันมีอยู่เราก็หยอดลงไปได้วันนี้ดูนะผู้ประพฤติธรรมเนี่ยต้องชนะเสมอไม่มีใครพ่ายแพ้ก่อนไม่สุดก็ต้องชนะได้รับความปลอดภัยเพราะธรรมะยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมเนี่ยพุทธภาษิตบางบทบางตอนนี่เราจะต้องจำไว้เอามาพูดให้เด็กฟังบ่อยๆเมื่อได้โอกาสก็ต้องพูดให้เด็กฟังเมื่อได้เห็นใครทำอะไรไม่ดีก็บอกนั่นแหละคนไม่มีธรรมะประพฤติอย่างนั้นพูดอย่างนั้นแสดงกิริยาอาการอย่างนั้นถ้าเห็นใครทำดีอันนี้คนมีธรรมะเขามีนิสัยอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นนั่นแสดงว่าจิตใจเขามีธรรมะคนมีธรรมะเป็นคนดีคนไม่มีธรรมะเป็นคนไม่ดีเราพูดให้เด็กฟังบ่อยๆทุกโอกาสที่จะพูดได้เทศลงไปพูดไปทุกพูดไปนะพูดทิ้งๆไปนะแต่ว่าสิ่งนั้นจะงอกงามเมื่อเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่มารดาบิดาจะต้องทำในครอบครัวต้องเอาใจใส่ต้องมีเวลาให้กับลูกบ้างอย่าเอาเวลาไปทำเรื่องอื่นแค่หมดอย่างน้อยกลางคืนก่อนหลับก่อนนอนเรียกมาเข้าห้องพระสวดกันไหว้พระสวดมนต์เราอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญการไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนนี่เป็นเรื่องสำคัญคนโบราณเขาถือเขาปฏิบัติกันมาเขาอยู่กันด้วยความสุขสมัยนี้เราเป็นคนมักง่ายขี้เกียจจะนอนแล้วไม่มีเวลาสวดมนต์แล้วสวดได้ก่อนเข้าไปในห้องพระทำให้เป็นกิจวัตรมีลูกกี่คนก็พาไปด้วยไปนั่งสวดมนต์กันก่อนถ้าลูกสวดได้แล้วถึงเวลาก็ให้ไปสวดมนต์ก่อนนอนสวดมนต์เสร็จแล้วให้มากราบคุณพ่อคุณแม่เรียกว่ากราบลาไปนอนแล้วพ่อแม่ก็พูดคำเตือนใจฝากไว้ทุกคืนสักอย่างสองอย่างพูดบ่อยๆไม่ค่อยฝังไว้ในจิตใจเติบโตขึ้นก็จะเป็นคนเรียบร้อยขอให้เราศึกษาประวัติคนที่เรียกว่าคนผู้ใหญ่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีคนเรียบร้อยอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้มาจากครอบครัวที่ได้อบรมบ่มนิสัยดีทั้งนั้นคือได้สิ่งแวดล้อมที่ดีมาสิ่งในแวดล้อมในครอบครัวมันดีมันงามได้เห็นแต่สิ่งดีสิ่งงามจำใส่ใจไว้หรือว่าได้รับการอบรมจากพ่อแม่จากครูบาอาจารย์หรือว่าจากอุปัชฌาย์ที่วัดในทางดีทางงามเขาจึงเป็นคนดีมีความละอายบาปกลัวบาปมีความคิดอ่านในทางที่ถูกที่ชอบใช้ความรู้ใช้ความสามารถให้เป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองในทางที่เจริญก้าวหน้าคนเหล่านั้นมาจากครอบครัวที่มีศีลธรรมประจําจิตใจทั้งนั้นอันนี้เราลองไปศึกษาว่าคนที่มันไม่ได้เรื่องมันมา

ไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก็ได้

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อม

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะคืนพื้นที่ให้ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะคืนพื้นที่ให้ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการยังจังหวัดภูเก็ตในวันนี้เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ2แห่งคือหาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อรับฟังรายงานสรุปกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่ยืดเยื้อมานานซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้มีการลักลอบสร้างอาคารไม้เป็นบาร์เบียร์และร้านอาหารทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันมีการกลับมาก่อสร้างใหม่ด้วยโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจนเต็มพื้นที่โดยมีการอ้างสิทธิ์ในโฉนดที่ดินบางส่วนและการยินยอมจากเจ้าของที่ดินจากนั้นจุดที่2ในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังหาดฟรีดอมพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้และตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามผลปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกินอย่างไรก็ตามคาดว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนจากรัฐบาลว่าจะไม่มีการประนีประนอมกับกลุ่มผู้บุกรุกทรัพยากรของชาติโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ป่าไม้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยมั่นใจประเทศไทยยังไม่ถึงจุดวิกฤตภาวะเงินเฟ้อสูงแต่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสเตทเฟรชั่น
2: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าแต่สถานการณ์เศรษฐกิจที่หลายฝ่ายกังวลทั้งปัญหาราคาน้ำมันแพงและค่าครองชีพที่สูงขึ้นจนเกิดคำถามว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะสเตทเฟรชั่นหรือภาวะเงินเฟ้อสูงเบื้องต้นจากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันยืนยันว่าประเทศไทยยังไม่พบเงินเฟ้อต้องสูงต่อเนื่องเป็นเวลานานหากรากฐานมาจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วหยุดลงเงินเฟ้อจะค่อยๆปรับตัวลงเองซึ่งกรณีนี้จะไม่ถือว่าเป็นสเตทเฟรชั่นและยังไม่เกิดการหดตัวของเศรษฐกิจติดต่อกันในหลายไตรมาสรวมถึงยังไม่เกิดภาวะการเลิกจ้างงานในวงกว้างอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหากสถานการณ์เงินเฟ้อยืดเยื้อเพื่อเร่งออกมาตรการและนโยบายร่วมกับหน่วยงานต่างๆป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยก้าวเข้าสู่ภาวะดังกล่าวนพศรแก้วคำรายงาน
1: หอการค้าไทยหนุนรัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทชี้จำเป็นต่อการประคองเศรษฐกิจและเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานไทย
3: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยเห็นด้วยในหลักการต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ภาคเอกชนมองว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคเกษตรขนส่งและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกทั้งพ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้ไม่ใช่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นพร้อมสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศในอนาคตนอกจากนี้หอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสนับสนุนสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยและช่วยดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าว ทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
6: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
7: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
8: ่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
9: พ่อพ่อพ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
10: เท่ากับ2สิลูก
9: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
10: 4ไงลูก
9: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
10: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
9: พ่อเธออีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมปรับพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
10: ไอ้ยะไอ้ยะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์กันอีกเช่นเคยค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเสาร์อาทิตย์6นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึง7นาฬิกาค่ะเราจะมาพบกันตรงนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามาชมทางเพจ Facebook นะคะขอบคุณมากทีเดียวค่ะบางท่านก็ช่วยแชร์รายการไปน่ารักมากนะคะอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุขค่ะเช้านี้ทีมงานของเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทักษนางช่อชูพร้อมทั้งอาจารย์จินนี่จินตนาวัชรโพธิกรก็ยังคงนำเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมค่ะในแต่ละช่วงของรายการของเรานะคะวันนี้พบกันก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่10เดือนพฤษภาคม2569แรม9ค่ำเดือน6ปีมะเมียขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณช่างเทคนิคที่ดูแลในเรื่องของการออกอากาศด้วยค่ะวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้อาจารย์นางดร.ทักษนางช่อชูมีเรื่องราวการจัดสร้างสถานชีวาภิบาลอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์มาเล่าให้เราฟังสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังจากอาจารย์นางค่ะส่วนช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่วันนี้อาจารย์จินนี่มีคำสัมเกี่ยวกับวันพืชมงคลวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ก็จะเป็นวันพืชมงคลแล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงเก็บข่าวมาเล่าค่ะก็มีเรื่องราวหลากหลายนะคะที่จะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะดูพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงระหว่างวันที่10ถึง15พฤษภาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ถึง40ของพื้นที่ค่ะส่วนจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้มีฝน 10% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสก็ยังคงมีฝนอยู่นะคะแต่ว่าไม่มากเท่าเมื่อวานนะเมื่อวานหลายพื้นที่ก็ฝนตกหนักบ้างเบาบ้างนะคะในแต่ละพื้นที่ค่ะฟ้าก็คะนองหึ่มนะคะในช่วงเวลาฝนตกฝนฟ้าคะนองเนี่ยระวังในเรื่องของฟ้าผ่านะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่อำเภอบ้านด่านนะคะหัวหน้าครอบครัวก็ต้องเสียชีวิตไปรับจ้างตัดยงตัดหญ้าแล้วก็ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตนะคะน่าเห็นใจมากทีเดียวนะคะเสาหลักของครอบครัวที่จากไปก็ต้องระวังในเรื่องของฟ้าผ่าด้วยนะคะหลบในที่ที่มันไม่อันตรายนะคะช่วงนี้มาฟังเรื่องราวการจัดสร้างสถานชีวาภิบาลอำเภอนางรองจากดร.นางในช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับดร.นางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้อาจารย์นางจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับสถานชีวาภิบาลอำเภอนางรองเกิดขึ้นโดยคณะสงฆ์อำเภอนางรองนำโดยพระครูปริยัติภัทรคุณเจ้าคณะอำเภอนางรองตั้งแต่อาจารย์นางได้ไปทำงานกับคณะสงฆ์อำเภอนางรองช่วง2ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าคณะสงฆ์นางรองมีการทำงานเรื่องเกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องสุขภาพด้านเจ็บป่วยของสงฆ์หรือสงฆ์อาพาธนะคะก็จะขาดคนดูแลจึงเป็นที่มาที่คณะสงฆ์ได้ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายสังฆะเพื่อสังคมที่ได้เห็นก็จะเห็นเรื่องของแนวคิดเรื่องของวัดสุขภาวะซึ่งมีกิจกรรมต่างๆที่เห็นนะคะเริ่มตั้งแต่เรื่องของกุฏิชีวภิบาลซึ่งเป็นสถานที่ที่รองรับสงฆ์อาพาธที่มีอยู่ในวัดต่างๆซึ่งก็มีอยู่บางส่วนเท่านั้นนะคะของอำเภอนางรองแต่ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะพระสงฆ์เวลาเจ็บป่วย ท่านบวชมาทั้งชีวิตนะคะก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนถ้ายังได้อยู่ที่วัดนะคะได้ดูแลที่วัดได้มีอาสาด้านดูแลเรื่องสุขภาพหมอพยาบาลไปตรวจก็จะมีความสะดวกแล้วก็เรื่องของบ้านปลายชีวิตของสงฆ์ที่ท่านอายุมากนะคะแล้วก็มีภาวะเจ็บป่วยก็จะได้มีที่พักที่อยู่ที่ถูกสุขลักษณะที่จะมีคนดูแลหรือพระสามารถที่จะดูแลกันเองได้อีกเรื่องนึงที่คณะสงฆ์นางรองทำและน่าสนใจมากๆคือเรื่องของโรงเรียนเบาหวานก็จะเห็นเรื่องของภาวะของการเป็นเบาหวานนะกับการฉันอาหารโดยที่มีญาติโยมผู้ที่ใส่บาตรหรือผู้ที่ถวายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเรื่องของโรคเบาหวานก็ต้องดูแลเรื่องของอาหารซึ่งก็จะเป็นคอร์สในการอบรมทักษะในการดูแลสุขภาพทำยังไงให้ไม่เป็นเบาหวานหรือเป็นแล้วทำยังไงให้หายหรือน้ำตาลลดให้มากที่สุดนะคะเนี่ยจานางได้ฟังเวลาอบรมมีความรู้มากเลยนะคะที่จะกระจายให้กับทั้งไม่ใช่แค่เพียงพระสงฆ์นะคะชาวบ้านชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงหรือเครือข่ายที่เรียนรู้เรื่องสุขภาพนะคะนอกจากนี้ก็จะมีจิตอาสาที่จะดูแลกันและกันได้ด้วยหรือเรื่องของการบวชงานศพที่ให้ประหยัดอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นเป็นแนวคิดที่เจ้าคณะอำเภอท่านก็อยากจะรณรงค์ส่งเสริมให้จะบอกว่าเรื่องของสุขภาวะหรือว่าวัดสุขภาวะนะก็เป็นเรื่องของที่มีเป้าหมายเพื่อให้พระสงฆ์แข็งแรงนะคะวัดมั่นคงชุมชนก็เป็นสุขด้วยและมาวันนี้นะคะก็มีเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคณะสงฆ์อำเภอนางรองอีกก็สืบเนื่องด้วยมูลนิธิบ้านแห่งความหวังซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกงก็จะปิดกิจการก็ทำให้มีอาคารอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะบริจาคให้องค์กรที่เป็นองค์กรสาธารณะซึ่งท่านก็เห็นว่าคณะสงฆ์อำเภอนางรองน่าจะได้นำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์กับส่วนรวมมากทางหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอท่านก็มีแนวคิดเรื่องของทำเรื่องกุฏิชีวภิบาลอยู่แล้วก็เลยอยากจะให้ที่ตรงนี้แปลเปลี่ยนจากมูลนิธิสู่เรื่องของสถานชีวภิบาลนะคะหรือเราจะเรียกย่อๆเหมือนเป็นโรงพยาบาลเล็กๆนะคะโรงพยาบาลสงฆ์ลักษณะนี้นะคะให้บริการหรือให้เป็นที่พักสงฆ์อาพาธที่อยู่ในช่วงของการพักฟื้นจากการรักษานะคะมีอาคารสองอาคารสามารถที่จะเป็นอาคารสำหรับญาติโยมได้ด้วยนะคะที่อยู่ในชุมชนที่ใกล้เคียงเมื่อมีข้อมูลสิ่งเหล่านี้ก็เลยมีการจัดประชุมร่วมกันนะคะทั้งท้องที่ท้องถิ่นนะคะมูลนิธิเดิมนะคะแล้วก็โรงพยาบาลนางรองนะคะจึงทำให้เกิดมีทิศทางภาคีร่วมเพื่อสร้างพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นสถานชีวภิบาลเพื่อให้บริการพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมูลที่บ้านแห่งความหวังนอกจากท่านให้อุปกรณ์ให้อาคารก็ยังมีที่ดินนะคะบางส่วนที่อาจจะต้องซื้อเพื่อจัดสร้างสถานชีวภิบาลแห่งนี้นะคะจึงเป็นที่มาของการทำบุญพระป่าเมื่อวันที่20มีนาคม2569เพื่อซื้อหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็ที่ดินมีพระธรรมวชิระสุตตาภรณ์นะคะเจ้าคณะจังหวัดท่านเป็นประธานทอดผ้าป่าซึ่งท่านก็ได้พูดถึงว่าการได้ดูแลสงฆ์อาพาธเนี่ยเท่ากับได้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้านับเป็นบุญกุศลที่สูงส่งและท่านก็ได้มองแนวคิดและปรากฏการณ์ทางสังคมปัจจุบันนี้ว่าจากอดีตที่เคยทำบุญที่วัดต่อไปเนี่ยต้องทำบุญที่โรงพยาบาลเพราะว่าผู้ป่วยจำนวนมากโรงพยาบาลแต่ละแห่งก็จะแน่นโรงพยาบาลนะคะเจ้าคณะจังหวัดท่านก็ได้พูดถึงว่าท่านก็ได้ช่วยสร้างคณะสงฆ์ต่างๆได้ช่วยสมทบทุนหาปัจจัยเพื่อการสร้างอาคารต่างๆทั้งโรงพยาบาลบุรีรัมย์ส่วนในอำเภอนางรองก็จะมีหลายอาคารนะคะที่คณะสงฆ์ได้ร่วมกันสร้างไว้ปัจจุบันก็ยังไม่เพียงพอการที่คณะสงฆ์อำเภอนางรองได้มีแนวคิดที่สร้างสถานชีวภิบาลขึ้นมานี้นับเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เ เป็นแบบอย่างให้กับอำเภออื่นๆนะหรือจังหวัดอื่นๆที่หันมาทำเรื่องของสถานที่ที่จะรองรับส่งอาพาธซึ่งอนาคตก็จะมีจำนวนมากขึ้นแล้วก็จะขาดคนดูแลเพราะว่าปัจจุบันพระก็จะมีจำนวนไม่มากเหมือนอย่างในอดีตนะคะลูกหลานก็มีจำนวนไม่มากด้วยเช่นกันแล้วก็การทำบุญเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาก็ทำให้ได้ปัจจัยบางส่วนนะคะที่จะสามารถซื้อที่ดินตรงที่จะทำสถานชีวภิบาลนั้นได้ยอด3ล้านกว่าบาทนะคะด้วยบารมีของคณะสงฆ์สายบุญแต่ละสายนะคะและต่อจากนี้ก็คงจะได้ปรับปรุงอาคารสำหรับรองรับแล้วก็จัดทำในรูปแบบของให้มีมูลนิธิรองรับซึ่งก็ได้จดเป็นมูลนิธิสังฆประชาสงเคราะห์นางรองตั้งอยู่ที่เลขที่218หมู่3ตำบลหนองกงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์บริเวณตรงนี้เป็นที่ที่สวยมากนะคะแล้วก็มีการปลูกไผ่ที่เป็นริ้วสวยงามน่าจะเป็นสถานที่ที่จัดกิจกรรมนอกจากจะเป็นเรื่องของสถานที่ชีวภิบาลนะก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนธรรมได้เข้าค่ายได้อบรมธรรมะได้นะคะน่าจะมีศูนย์ฝึกอบรมด้านธรรมะที่อยู่ในบุรีรัมย์ของเรานะคะต่อไปนี้หากต่อไปมีข้อมูลอะไรที่มีเพิ่มเติมอาจารย์นางจะนำมารายงานเรื่อยๆนะคะถ้าท่านใดสนใจอยากจะแวะเวียนไปชมก็ถนนสายบุรีรัมย์นางรองถ้าท่านเห็นวัดตะไคร่พวงสถานที่ตรงนี้จะอยู่ด้านหลังของวัดตะไคร่พวงเป็นพื้นที่ที่สวยงามค่ะเพราะว่ามีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่ใกล้ๆด้วยนะคะต้นไม้ร่มรื่นต้นไม้ตรงนี้เมื่อก่อนไม่มีเลยนะก็มีพระครูวิสุทธิพัฒนาพิรมเจ้าคณะตำบลหนองกงเจ้าอาวาสวัดตะไคร่พวงท่านก็ได้รณรงค์พาชาวบ้านนะคะปลูกไว้ปัจจุบันก็ร่มรื่นสามารถที่จะจอดรถเนี่ยไม่มีแดดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วอาจารย์นางจะขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: ก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะในการช่วยกันสร้างสถานชีวภิบาลเพื่อไว้เป็นสถานที่ดูแลพระสงฆ์อาพาธสร้างสถานชีวภิบาลอำเภอนางรองแห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะสนับสนุนอยากจะร่วมทำบุญก็สามารถที่จะไปสมทบได้นะคะมาต่อด้วยช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่กันต่อเลยค่ะกับคำศัพท์เกี่ยวกับวันพืชมงคลค่ะ
2: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี
3: ่ Good morning สวัสดีค่ะ It's me อาจารย์จินนี่คนนี้คนเดิมนะคะยังไม่ไปไหนค่ะ Let's stay with me อยู่ด้วยกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจินก็มีเรื่องราวดีๆประเพณีดีๆวันสำคัญของเราชาวไทยมาฝากกันอีกแล้วค่ะก็เป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะคะซึ่งเป็นวันที่บ่งบอกว่าเป็นการเริ่มต้นนะคะฤดูฝนเริ่มต้นการทำนาแล้วนั่นก็คือเป็นประเพณีวันพืชมงคลนั่นเองค่ะต้องบอกว่าวันพืชมงคลเนี่ยเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วแล้วก็เป็นวันสำคัญของเกษตรกรไทยต้องบอกว่าสมัยจินเด็กๆเนี่ยค่ะทุกๆปีเลยเนี่ยเราก็จะได้ชมการถ่ายทอดสดแล้วก็จะนั่งอยู่หน้าจอทีวีเพราะว่าลุ้นว่าในพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่ท้องสนามหลวงอะค่ะเราจะได้เห็นพระโคเสียงทายว่าจะกินอะไรใช่ไหมคะแล้วเราก็นั่งลุ้นว่าเนี่ยปีนี้โคจะกินอะไรแล้วมันจะมีผลเสียงทายว่ายังไงนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดชาวต่างชาตินะคะหรือว่าเพื่อนๆ เรามาเห็นพิธีนี้เนี่ยเชื่อว่าเขาก็ต้องอยากรู้นะคะแล้วมันมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรบ้างที่น่าสนใจในประเพณีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับตัววันพืชมงคลค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะใช้คำนี้ค่ะเราออกเสียงคำนี้ว่า plough day Plough Day ตัวนี้จะสะกด P-L-O-U-G-H นะคะแล้วก็เว้นวรรคนิดนึงแล้วก็ต่อด้วยคำว่า Day ตัวนี้เนี่ยก็คือวันพืชมงคล นั่นเองค่ะส่วนถ้าเราจะเติมคำว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเราก็เติมไปค่ะเติมข้างหน้าแล้วก็เติมข้างหลังนะคะคำว่าพระราชพิธีเนี่ยเราก็เติมคำว่า The Royal ค่ะ Royal ส่วนคำว่าพิธีเราใช้คำว่า Ceremony Ceremony เติมลงไปข้างหลังค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาคำเหล่านี้มารวมกันเราก็จะใช้ว่า The Royal Ploughing Ceremony The Royal Ploughing Ceremony อาจจะยากนิดนึงจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่าเรารู้ไว้แล้วกันนะคะถ้าสมมุติว่าคำเมื่อกี้ที่จินบอกอะค่ะคำเหล่านี้ยาวเกินไปเราจำไม่ได้เอรู้สึกว่ามันยากจังเลยนะคะจินมีคำง่ายๆค่ะแล้วก็จำง่ายด้วยนะคะเราใช้คำนี้อธิบายให้เพื่อนต่างชาติเราเข้าใจก็ได้ค่ะนั่นก็คือคำว่า Farmer's Day Farmer's Day Farmer ที่แปลว่าเกษตรกรหรือว่าชาวนาเลยค่ะ F-A-R-M-E-R นะคะ Farmer's Day พูดง่ายๆก็คือวันนี้เป็นวันของเกษตรกรวันของชาวนานั่นเองค่ะเชื่อว่าถ้าเราพูดแบบนี้เนี่ยยังไงชาวต่างชาติก็ต้องเข้าใจค่ะส่วนพระโคนะคะเราจะใช้คำว่า Secret Oxen Secret Oxen เห็นไหมคะว่ามันไม่ใช่แค่คำว่าวัวเฉยๆที่เราใช้แต่ว่าเราจะใช้คำว่า secret oxen คำว่า secret เนี่ยค่ะก็คือศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรที่ผ่านการทำให้ศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะได้โคคู่นี้มาในพิธีพระราชพิธีนี้ค่ะพระโคต้องผ่านการคัดเลือกอย่างไรมาบ้างเพราะฉะนั้นเขาเลยเติมคำนี้มาขยายออกเส้นที่แปลว่าโคนะคะส่วนสำหรับพราหมณ์ที่ทำพิธีค่ะเราก็จะใช้คำว่า Brahman Brahman B-R-A-H แล้วก็ M-A-N เขียนติดกันนะคะ Brahman ส่วนคำว่าทำนายทำนายค่ะเราใช้คำว่า Prediction Predictionprediction ทำนายส่วนของที่นำมาให้พระโคนะคะได้เสี่ยงทายลองเลือกว่าพระโคจะกินอะไรนะคะเขาเปลือกค่ะเราก็ใช้คำว่า right seed seed ที่แปลว่าเมล็ดนี่แหละค่ะ right seed right ที่แปลว่าข้าว R-I-C-E เลยค่ะแล้วก็อาหาร7อย่างที่นำมาเสี่ยงทายให้พระโคกินนะคะก็จะมีข้าวมีข้าวโพดมีถั่วงาหญ้าสดน้ำแล้วก็เหล้านะคะข้าวเราสามารถใช้คำว่า rice ได้ค่ะข้าวโพดภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า corn corn c o r n นะคะแล้วส่วนคำว่าถั่วนะคะเราใช้คำว่า green bean ค่ะ green bean งา sesame sesame แล้วก็หญ้าสดค่ะเราก็ใช้คำว่า fresh cut grass freshcut grass fresh จะบ่งบอกว่าเป็นหญ้าสดนะคะเหล้าค่ะเหล้าเนี่ยเราใช้คำว่า rye whiskey rye whiskey แล้วก็น้ำนะคะก็ water ได้เลยค่ะจินก็มีประโยคค่ะตัวอย่างสัก 2-3 ประโยคมาฝากกันแล้วกันนะคะประโยคแรกค่ะ The plowing ceremony is of Brahman origin The plowing ceremony is ofBrahman origin ถ้าแปลเป็นไทยก็คือพิธีแรกนาขวัญเนี่ยค่ะก็จะมีแหล่งกำเนิดนะคะมาจากศาสนาพราหมณ์นะคะเอาเป็นว่าพิธีที่เกี่ยวกับการทำนายทั้งหลายแหล่ที่เข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยค่ะไม่ใช่พุทธแท้นะคะแต่ว่าการมิกซ์ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมไทยแล้วก็พราหมณ์ฮินดูเข้ามาด้วยนะคะอีกสักประโยคหนึ่งแล้วกันนะคะอันนี้ยาวนิดนึงRoyal plowing ceremony is intended to honor farmers and bless the plants and ceremonial start to the new growing season. ยาวนิดนึงแต่ว่าจินอยากให้ท่านผู้ฟังได้ลองฟังคำศัพท์แล้วจะได้รู้สึกคุ้นเคยกับคำศัพท์นะคะ Royal plowing ceremony ก็คือพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั่นเองค่ะ is intended ก็คือมีความมุ่งหมายto honor honor ก็คือยกย่องค่ะยกย่องใคร honor farmer ชาวนา and bless Bless ก็คือการให้พรค่ะให้พรใคร Bless the plants ก็คือพืชผล And ceremonial start to the new growing season พืชผลเจริญงอกงามแล้วก็เป็นการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกอย่างเป็นทางการค่ะเดี๋ยวจินพูดประโยคเมื่อกี้ให้ฟังเป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งนะคะ Royal plowing ceremony is intended to honor farmers and bless the plants and ceremonial start to the new growth season เอาละค่ะเอาเป็นว่าเราจะเจอพิธีอะไรก็แล้วแต่ประเพณีอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าขอให้เรามี question mark ในความคิดของเรามีคำถามในความคิดของเราว่าเฮ้ยอันนี้เราจะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงนะเจออันนี้แล้วเราจะพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงนะแล้วเราก็ลองศึกษาค้นคว้าดูนะคะหรือไม่ก็ส่งคำถามเนี่ยมาทางเพจสวทบุรีรัมย์ก็ได้นะคะบอกว่าฝากถึงอาจารย์จินนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวจินจะทำรายการที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆที่เป็นคำถามสงสัยมาฝากกันค่ะสำหรับวันนี้ no time for me หมดเวลาอาจารย์จินนี่แล้วค่ะบาย
0: พระราชพิธีเพื่อจะมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่จะมีขึ้นในวันพุธที่13พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งในปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีเพื่อจะมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วก็มีการซ้อมใหญ่ผ่านไปเมื่อวันก่อนนี้เองนะคะวันนั้นก็ขอเชิญชวนประชาชนและเกษตรกรที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงทางเพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดก็สามารถที่จะติดตามชมได้เช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปขอบคุณอาจารย์จินนี่นะคะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนค่ะฝนตกกันแทบทุกวันนะคะในช่วงนี้ดิฉันก็เลยเลือกเพลงนี้มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเช้าวันนี้ฝนเดือน6จากการขับร้องของคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์ค่ะ

นี้กันพรึบเลยนะคะข่าวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางมาเป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ48ปีกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะพร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลผู้สื่อข่าวบ้านเราก็ไปติดตามทำข่าวกันมากมายนะคะรวมทั้งผู้สื่อข่าวของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สวทบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเดินทางเป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบ48ปีกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23หรือร233,400ที่ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพร้อมรำลึกวีรกรรมกำลังพลที่เสียสละเพื่ออธิปไตยตามแนวชายแดนและสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรธิดาของกำลังพลค่ะเพื่อยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพลนะคะโดยท่านเดินทางมาถึงช่วงเวลาประมาณ 9:30 นาทีค่ะท่านเดินทางมาพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพนะคะเดินทางมาถึงค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกโดยได้ประกอบพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเป็นประธานในพิธีสงฆ์เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลรำลึกถึงวีรกรรมคุณงามความดีของกำลังพลที่ได้เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติโดยเฉพาะภารกิจในพื้นที่ราชการตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งได้ยืนหยัดรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะโอกาสนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาของกำลังพลเพื่อที่จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนซึ่งเป็นครอบครัวของทหารกล้าด้วยนะคะก็ได้มีการมอบทุนจำนวนทั้งสิ้น225ทุนค่ะเป็นเงินรวม 486,000 บาทเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลนะคะโดยแบ่งเป็นทุนช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตและผู้ทุพพลภาพ7ทุนทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล 123,400 ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี218ทุนโดยท่านก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าการดูแลสวัสดิการของกำลังพลและครอบครัวในถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงกลาโหมในการสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่กำลังพลนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลา48ปีกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญในหลายๆด้านนะคะอย่างที่เมื่อวานดิฉันก็นำมาเล่ากับคุณผู้ฟังได้ฟังไปแล้วนะคะโดยถือคติพจน์รบกล้าพัฒนาเด่นเป็นสุภาพบุรุษค่ะนอกจากนั้นพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านก็ยังได้กล่าวชื่นชมแล้วก็ขอบคุณกำลังพลทุกนายที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละซื่อสัตย์และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมขอให้รักษาเกียรติประวัติของหน่วยและเป็นที่พึ่งของประชาชนสืบไปก็เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้หลายๆท่านถ้าอยากจะชมบรรยากาศก็ไปดูได้นะคะทางFacebook เพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สื่ออื่นๆนะคะมีขึ้นให้ได้เห็นถึงภารกิจของท่านมากมายพูดถึงเรื่องของทหารมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้ก็โอ้โหพูดกันตามสื่อต่างๆเยอะเลยนะคะทางกองทัพภาคที่สองก็เลยมีข้อความรายงานเหตุการณ์ในพื้นที่ตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่8ถึง9พฤษภาคมนะคะโดยได้รายงานว่าจากเหตุการณ์เมื่อวันที่8พฤษภาคมเวลาประมาณ20นาฬิกานายอภิรักษ์หรืออู๊ดบุตรเพชรอายุ64ปีอยู่หมู่7บ้านสายโทหนึ่งใต้ตำบลปราสาทอำเภอบ้านกรวดแล้วก็เพื่อนอีกหนึ่งคนทราบชื่อคือนายประยูรบุญคำราษฎรบ้านสายโท2ใต้หมู่8ตำบลปราสาทอำเภอบ้านกรวดได้ชักชวนกันไปหาของป่าก็คือไปจับอึ่งนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะอึ่งเยอะก็
ชวนกัน

0: จับอึ่งบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนบ้านสายโท3ใต้หมู่1ตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดโดยนายอภิรักษ์ได้ให้ข้อมูลว่าเขาได้จอดรถจักรยานยนต์ของตนและเพื่อนทั้ง2คันเนี่ยเอาไว้แล้วก็ได้เดินหาของป่าบริเวณโดยรอบและในระหว่างที่หาของป่าทั้งสองคนได้อ้างว่าได้ยินเสียงคนพูดคุยกันเป็นภาษากัมพูชาภาษาเขมรนั่นแหละค่ะก็จึงได้หยุดเดินและมองเห็นกลุ่มชายชะกันประมาณ 6-8 คนแล้วก็มีดวงไฟประมาณ 2-3 ดวงพวกตนคิดว่าน่าจะเป็นทหารกัมพูชาจึงเกิดความหวาดกลัวแล้วก็วิ่งหนีออกมาจากบริเวณดังกล่าวโดยได้ทิ้งยานพาหนะซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีดำแดง2คันไว้บริเวณป่าท้ายเขื่อนสายโท3ใต้ซึ่งในระหว่างที่หนีนั้นได้เห็นแสงไฟฉายประมาณ 2-3 ดวงเคลื่อนที่ตามมาพวกตนก็จึงได้ทำการดับไฟฉายซ่อนตัวแล้วก็ทิ้งของป่าคือทิ้งอึ่งนั่นแหละค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายปืนนะคะจำนวน1นัดในทิศทางที่พบกลุ่มชายชะกันเหล่านั้นเมื่อพวกตนได้พ้นแนวป่าออกมาแล้วก็จึงได้โทรศัพท์ให้ผู้ใหญ่บ้านมารับแล้วพวกตนได้กลับถึงบ้านประมาณ23นาฬิกาประมาณ5ทุ่มนะคะด้วยความปลอดภัยค่ะทางกองทัพภาคที่2ได้มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ประสานงานกำนันเข้าพบนายอภิรักษ์บุตรเพชรหรืออู๊ดผู้ประสบเหตุเพื่อที่จะสืบสภาพข้อมูลขั้นต้นแล้วก็นำฝ่ายความมั่นคงเข้าชี้จุดบริเวณที่พบทหารกัมพูชาดังกล่าวหลังจากนั้นได้บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเข้าพื้นที่ตามที่ชาวบ้านให้ข้อมูลเพื่อนำรถจักรยานยนต์มาคืนราษฎรตามที่ได้รับแจ้งแล้วเมื่อเข้าพื้นที่ดังกล่าวได้ตรวจการพบรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านสองคันจึงได้ดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยจนนำรถจักรยานยนต์มาส่งคืนให้กับราษฎรได้เรียบร้อยทางนี้จากข้อมูลด้านความมั่นคงในพื้นที่ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเคยถูกใช้เป็นเส้นทางลักลอบกระทำผิดกฎหมายชายแดนเช่นการลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเพราะฉะนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าชาวบ้านอาจเข้าไปใกล้บริเวณที่กลุ่มผู้กระทำผิดชายเคลื่อนไหวโดยไม่รู้ตัวหรืออาจเป็นทหารกัมพูชาเดินเข้ามาหาของกินในพื้นที่เนื่องจากความอดอยากในพื้นที่กองทัพภาคที่2จึงได้สั่งให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เพิ่มมาตรการป้องกันพื้นที่และการลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่แล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่กำลังทำงานอย่างเข้มแข็งต่อไปทางนี้กองทัพภาคที่2ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยเป็นหูเป็นตาและแจ้งข่าวสารอันเป็นประโยชน์ให้กับทางราชการได้รับทราบเพื่อให้การดำเนินการดูแลพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไปอันนี้ก็เป็นข้อความที่ทางกองทัพภาคที่2ได้รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดนะคะเมื่อช่วงวันที่8ที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวก็นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังนะคะจะได้ฟังจากทางการโดยตรงนะคะจะได้ไม่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าบางทีเนาะเราก็ว่ากันไปต่างๆนานานะคะเมื่อวานนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนายโสพลสารัมนะคะได้ใช้เวลาในห้วงบรรยุดลงพื้นที่บุรีรัมย์เพื่อที่จะเปิดค่ายบำบัดยาเสพติดรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบโบราณกาลนะคะซึ่งนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับนายศักดิ์สารัมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมทั้งฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอลำปลายมาสแล้วก็ทุกภาคส่วนเดินทางลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาสเพื่อเปิดโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบโบราณกาลที่ศูนย์บำบัดวัดจันทราวาสอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์โดยท่านก็ได้ให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ค่ะจากนั้นนะคะ เนื่องในโอกาสเมื่อวานนี้ก็เป็นวันพระเนาะนายโสพลสารัมท่านก็ได้นำผู้เข้ารับการบำบัดและหัวหน้าส่วนราชการร่วมทำบุญไหว้พระสวดมนต์ถวายปัจจัยแล้วก็ถวายสังฆทานเพื่อเป็นการทำบุญร่วมกันนะเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ที่ชอบทำบุญอยู่แล้วนะคะโอกาสนี้ค่ะท่านก็ได้ร่วมกันนะคะนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันตัดผมให้กับผู้เข้ารับการบำบัดเพื่อเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับผู้เข้ารับการบำบัดทุกคนนะคะแล้วก็มอบเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนของผู้เข้ารับการบำบัดในรุ่นที่9นี้ด้วยค่ะจากนั้นนะคะท่านโสพลก็ได้กล่าวว่าท่านมีแนวคิดนะคะจะใช้กลไกนิติบัญญัติแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้มีความเข้มข้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากนั้นท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เดินทางไปตรวจความพร้อมในการจัดทำศูนย์ข้อมูลโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการอำเภอลำปลายมาสณที่ทำการเทศบาลตำบลลำปลายมาสเพื่อใช้เป็นศูนย์อำนวยการแก้ปัญหายาเสพติดโดยท่านก็เน้นย้ำนะคะว่าต้องการให้โครงการนี้เป็นโมเดลตัวอย่างเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่อื่นๆของประเทศต่อไปนะคะมาดูข่าวของทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะได้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลต่อเนื่องและฟื้นฟูผู้ดูแลผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงค่ะโดยมีนายแพทย์ภูวดลกิติวัฒนาสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดโครงการนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นการจัดอบรมให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแคร์กิฟเวอร์นะคะที่เป็นผู้ดูแลผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตอำเภอเมืองซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้ดูแลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่เป็นแคร์กิฟเวอร์ให้มีความรู้ให้มีทักษะแล้วก็มีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องและฟื้นฟูผู้ดูแลผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงทีมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยสวิปแพลนสาขาผู้พิการจังหวัดบุรีรัมย์เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายและการดูแลต่อเนื่องผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตและช่วยเหลือผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงในเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็สวัสดิการในด้านต่างๆที่พึงได้ในผู้พิการอย่างเสมอภาคแล้วก็เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปในงานนี้ก็มีทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลแล้วก็หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชนทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือแคร์กิฟเวอร์ทีมครอบครัวผู้พิการในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมในการประชุมครั้งนี้นะคะที่ห้องประชุม901ชั้น9อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติยศแห่งครูนั่นก็คือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีโดยผู้ที่จะมีสิทธิ์เสนอชื่อครูเพื่อเข้ารับการพิจารณาก็คือสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็เสนอได้มีสิทธิ์เสนอหรือสมาคมมูลนิธิและองค์กรหรือลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าของคุณครูที่จะเสนอชื่อนะคะลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าที่มีอายุไม่น้อยกว่า20ปีหรือคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาซึ่งเคยเป็นผู้สอนเสนอนะเสนอชื่อได้เสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22มิถุนายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044634518ในวันเวลาราชการหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th นะคะก่อนจากการค่ะคุณผู้ฟังคะในวันอาทิตย์นี้วันนี้นะคะขอเชิญไปร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของทัพปราสาทสายฟ้ากับค่ำคืนแห่งการฉลองแชมป์ไทยลีก2025/2026แชมป์ไทยลีกสมัยที่11ค่ะคุณผู้ฟังสมัยที่11นะคะจะเฉลิมฉลองที่ช้างอารีนาแล้วก็นัดสุดท้ายนะคะคือศึกไทยลีกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดรังช้างอารีนาพบกับลำพูนวอริเออร์นะคะวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมคิกออฟเวลา18นาฬิกานะคะแล้วก็แฟนๆกู12หลังจบเกมพบกับคอนเสิร์ตกระแตอาสยามหน้าสนามช้างก็ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นความภูมิใจนะคะของแฟนๆบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาเชิญชวนนะคะนายกเจริญสุขวิบูลนายกอบต.โคกกลางท่านแจ้งว่าปลายเดือนนี้นะคะปลายเดือนพฤษภาคมนี้ตำบลโคกกลางจะมีการจัดงานของดีตำบลโคกกลางประจำปี2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคมค่ะช่วงนี้เนี่ยทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางก็ได้ประกาศเปิดรับสมัครผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานของดีตำบลโคกกลางซึ่งเขาก็จะจัดบริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางก็สมัครได้นะคะตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะสามารถแจ้งความประสงค์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางนายกเจริญสุขวิบูลย์นะคะ0812667823 LINE ID เดียวกันนี่แหละค่ะงานนี้พลาดไม่ได้นะคะเขามีไก่ย่างอร่อยค่ะไก่ย่างไม้หัวลิงของตำบลโคกกลางนะคะอร่อยมากนะคะคุณผู้ฟังวันนี้คุยไปคุยมาเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์หมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังเราจะกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะเช้าวันนี้ดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์นางอาจารย์จินนี่และช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอให้มีความสุขในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะสวัสดีค่ะ
1: ถึงฝน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงประชุมอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกหอการค้าไทยเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูง
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและตุรกีหารือเกี่ยวกับความพยายามทางการทูตในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านธีรพัฒน์ปรือทองประเดิมประตูแรกการแข่งขันเมจิยาสึดะJ2 J3 ช่วยให้ฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรชนะโอมิยะอาดิจา4-3ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่สนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการเข้าร่วมการประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเหลี่ยมของภูมิภาคนอกจากนี้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะต่อไป
2: ในการไปประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์โอกาสนะครับและเป็นการเป็นความเชื่อมั่นนะครับจากภาคีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศความผูกพันระหว่างผู้นำประเทศที่ดีที่แข็งแกร่งนั้นสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทั้งการค้าการลงทุนการสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งกันและกันแล้วก็การสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน
0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าก่อนเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการประธาน